0: ขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า3 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 1 แสนล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาส

0: ที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
2: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองป่าโกตำบลหนองป่าโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการ

0: โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
6: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่า สถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
6: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องขอเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกลาตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.และกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลกาเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 13-21 20-22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรุธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักดิ์กับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม 21-15 21-17 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
8: 1นาทีกับกปท.
9: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำท ั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปลือเยื่อของต้นปลือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปลือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
17: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
16: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
17: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
16: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
17: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
14: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
18: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
19: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับทรงเจริญพระชน 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดก ิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรรัชดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จพระสังฆราชเรื่องประธานพระฤทธิ์ในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับแต่ก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไว้ทุกข์นะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญวิปัสสนาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
18: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
19: ครับเรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและก็สังคุณในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไปแจ้งนักคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประธานต้นแบบและองค์กรทางวิทยานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุรังสฤษฎิ์นะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในพื้นภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดรำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามท่าสูงที่อุทัยครับแล้วก็อย่างเช่นวัดก็ยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
18: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
19: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสถานประกอบการต่างๆเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและปรัชนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีประเด็นสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์ธรรมทั่วประเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์ธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปทำนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ดีโดยการร่วมของการนำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ย ก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ส่วนความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
18: งั้นตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
19: ตอนนี้ทางกรมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางโรงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
18: นอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
19: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนสุนิภาก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุตรสายชนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งเริ่มสืบสานพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสามัคคีและความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระราชอีกด้วยครับ
18: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
19: ครับก็ทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาพระพุทธมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับ99พรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการถวายพระกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
18: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาค่ะ
19: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย สำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
1: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
23: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
1: กรรมธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
23: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
3: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบงคอกโวทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า4ล้าน 500,000 คนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
5: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
3: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
4: แล้วก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
3: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
21: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ตามได้จากรายงานค่ะ
6: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอนโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
7: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกำลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
23: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโยใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
9: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
8: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
25: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับอยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะ
1: ครับ
2: เช้าวันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งรายการบันทึกสถานการณ์ของเรานะคะเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891นะคะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้ง2คนได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะทีมช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอกรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้ข่าวสารมากมายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเราจะต้องมาเริ่มต้นด้วยข่าวดีกันก่อนนะครับข่าวดีที่นี้คือในเรื่องของปากท้องของประชาชนนะครับ
2: ค
1: ือหลังจากที่ในส่วนของตอนออกกลางนะครับมีการเรียกว่าทำข้อตกลงในการหยุดยิงนะครับทั้งทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองรวมถึงอิหร่านนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงนะครับจริงๆเนี่ยปรับลดลงมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของวันพุธที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าปรับลดเป็นประวัติการคือลดลงมาเยอะกว่าทุกวันนะครับอย่างวันพุธเนี่ยลดประมาณ1บาท20สตางค์นะครับพอมาเมื่อวานนี้ประมาณ50สตางค์นะครับและวันนี้ครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมานะครับในส่วนของปั๊มปตท.นะครับแล้วก็บางจากมีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับดีเซลลดลงมา1บาท30สตางค์นะครับส่วนเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์20รวมถึงแก๊สโซฮอล์ E85 นะครับลดลง1บาท50สตางค์นะครับเรื่องจากในส่วนของพอเหตุการณ์สงบลงนะครับมีในเรื่องของสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะครับราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวลดลงนะครับวันนี้ดีเซลถ้าในส่วนของราคากลางของประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่37บาท50สตางค์นะครับถ้าบวกภาษีปั๊มในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนในส่วนของแก๊สโซฮอล์95ครับวันนี้อยู่ที่38บาท85สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 33บาท85สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับในช่วงหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวต้องมารอดูว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปรับหรือว่าจะมีการดูในเรื่องของการขึ้นราคาไหมหรือว่าลดลงไหมเดี๋ยวต้องมาติดตามแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนครับ
2: ค่ะซึ่งก็จะเห็นการปรับตัวของราคาน้ำมันที่ลดลงมาเรื่อยๆนะคะเป็นระยะระยะจากหลังจากที่อย่างที่บอกนะคือสถานการณ์ตอนออกกลางนะคะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็อย่างที่พี่รัตน์บอกคือถือเป็นข่าวดีที่ราคาค่อยๆลงมาเรื่อยๆเพราะว่าก็หมายถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงด้วย
1: ถูกต้องก็อย่างที่บอกนะในส่วนของพอน้ำมันลดลงมาแล้วเนี่ยคือจากราคาที่เมื่อกี้เราทำเสนอไปคือเทียบกับก่อนที่จะเกิดสงครามเลยก็ว่าได้นะครับเกือบจะเป็นราคาที่ปกติแล้วเพราะว่าในราคาตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันด้วยน
2: ะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นราคาที่เราปรับลงตามเศรษฐกิจจริง
2: ๆ
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้อยากจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับถ้าในช่วงที่น้ำมันแพงนะอาจจะมีในเรื่องของต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้ำมันลดลงมาแล้วสินค้าเราจะปรับลงหรือเปล่า
2: ถูกต้อง
1: คำนวณให้ดีๆนะครับแต่ว่าหวังว่าก็อาจจะต้องมีการปรับลงแหละเพื่อเป็นการให้สอดคล้องไปกับสภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วยังไงก็ต้องดูในเรื่องของต้นทุนตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของการขนส่งเนี่ยคาดว่าตรงนี้ก็เริ่ม มีทิศทางที่ดีขึ้น
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในห่วงวันที่16ถึง19นะคะท่านก็เดินทางนะคะเยือนต่างประเทศนะคะไปที่รัสเซียนะคะไปประชุมนะแล้วก็หารือร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเชียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเชียนะคะรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกนะคะก็ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีแห่งสหภาพรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนะคะแล้วก็ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนะคะท่านนายกค่ะท่านก็กล่าวถ้อยแถลงนะคะถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเชียในอนาคตที่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนค่ะเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของบูรณาการการเศรษฐกิจนะคะพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียค่ะซึ่งก็คือการส่งเสริมความเชื่อมโยงนะคะเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการค้าการลงทุนและความร่วมมือระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนค่ะหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือว่า FTA นะคะก็จะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อที่จะสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนค่ะรวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลค่ะโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เรื่องของ AI รวมไปถึงการป้องกันการ

0: หลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมกับขอให้ระมัดระวังถ้าหากมีความเสี่ยงนะคะสามารถติดต่อทางสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้นะคะ
1: ครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการไปลงในพื้นที่ของรัสเซียในครั้งนี้นะครับไม่ได้ไปแค่ฝั่งประเทศไทยอย่างเดียวนะครับครั้งนี้เนี่ยคือไปในมุมมองของอาเซียนนะครับภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของที่เห็นข่าวออกมาก็อย่างบรูไนดารุสซาลามนะครับในส่วนของเวียดนามและก็มีมาเลเซียไปร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหลังจากเกิดข่าวมีข่าวออกมานะครับว่าทางยูเครนเนี่ยมีการเปิดฉากโจมตีโดยการใช้โดรนในการโจมตีที่กรุงมอสโกอย่างที่น้องป่านเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็นายกรัฐมนตรีเราปลอดภัยดีนะน
0: ะคร
1: ับนายกรัฐมนตรีปลอดภัยดีตอนนี้ก็มีการบินกลับไทยเรียบร้อยนะครับตามกำหนดเดิมซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ท่านนายกก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่อยู่ในกรุงมอสโกนะครับกรุงมอสโกก็คือเมืองหลวงของรัสเซียแต่ว่านายกเนี่ยจะไปอีกเมืองนึงนะครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับท่านนายกยืนยันนะว่าปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของพลังงานแล้วก็ปุ๋ยนะครับในส่วนของอาเซียนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับหลังจากในการที่พออิหร่านมีการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะก็ทำให้มีผลกระทบนะครับในเรื่องของการเกิดวิกฤตพลังงานแล้วก็ในส่วนของราคาปุ๋ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าก็เป็นที่พึ่งพาให้กับประเทศไทยรวมถึงสมาชิกอาเซียนเนี่ยได้เรียกว่ารักษาในเรื่องของการหาสิ่งของมาทดแทนได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณศิหศักดิ์ปวนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและด้านเศรษฐกิจด้วยประเทศไทยก็ยังดำเนินการตรงนี้นะครับที่อันเนื่องมาจากเป็นผลของมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคลี่คลายลงนะครับเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในเรื่องของการทูตเชิงรุกการทูตเชิงรุกนะครับด้านการค้าก็จะมีการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะพัฒนาเติบโตขึ้นได้นะครับนอกจากนี้เองนะครับไทยยังอยากให้ความร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยรวมถึงการที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งการพบปะภาคเอกชนเองจะนำไปสู่การเยือนแล้วก็พบปะกันในระดับต่างๆตามมาอีกด้วยแล้วก็เกิดความร่วมมือในเรื่องของการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของพลังงานรัสเซียก็มีความสนใจที่จะขายพลังงานไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำมันแก๊สปุ๋ยนะครับให้กับประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้นซึ่งไทยเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อกับรัสเซียสูงแต่ก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการกีดกันทางการค้าด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารเศรษฐกิจนะในเรื่องของการทูตตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือรัสเซียเนี่ยมีพื้นที่ในภูมิประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าใหญ่โตนะครับก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังงานแก๊สหรือว่าการผลิตปุ๋ยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ
0: ่
1: ในตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำการค้ากับไทยเนี่ยมียอดอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าในความเติบโตเนี่ยสามารถไปได้มากกว่านี้
0: อ
1: ีกนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามการคิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นผลพวงที่ดีนะครับทำให้ในส่วนของรัสเซียแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยรวมถึงสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมีความก้าวหน้าในเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปติดตามในเรื่องของการประชุมกันหน่
0: อ
1: ยนะครับ IMF นะจะมีการจัดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคม2569นี้นะครับซึ่งสิ่งที่พิเศษในครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยนะครับครบรอบ35ปีตั้งแต่ปี2534ที่เป็นเจ้าภาพนะครับเวียนมาบรรจบกันอีกครั้งนะครับไทยได้เป็นเจ้าภาพในปี2569นะครับกว่า35ปีที่มีโอกาสในครั้งนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเรียกว่าการประชุมในเรื่องของธนาคารนะครับแล้วก็เศรษฐกิจการเงินที่เรียกว่าเป็นใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็คือการเปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF เข้าร่วมหารือแล้วก็ ็เตรียมพร้อมการสื่อสารนะครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับผู้แทน

0: จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการเข้าหารือร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569นะครับหรือว่าที่มีชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยและก็ครั้งนี้เนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการหารือครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนนะครับไม่ใช่แค่กรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ว่ามีสื่อมวลชนหลากหลายในส่วนหลากหลายสำนักนะที่มาร่วมในครั้งนี้แล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวนะครับโดยเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง NBT2HDสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBD Connect รวมถึงหน่วยงานต่างๆในกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุม IMS นี้นะครับ IMFWorld Bank ก็ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและก็ในส่วนของผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนรวมถึงนักวิชาการและก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมหารือในประเด็นของเศรษฐกิจโลกนะครับในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินและก็ในส่วนของการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับประเทศไทยก็ถือว่าได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับอย่างที่เราเกิดไปคือ2534ก็คือตั้งแต่ช่วงน้องป่านน่าจะยังไม่ได้เกิดนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่น้องป่านก็จะได้เห็นการประชุม IMF ด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีการทิศทางต่างๆที่เรียกว่าเป็นการชี้ช่องนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยจะให้การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยรู้ทั้งคนในประเทศแล้วก็สู่วงกว้างไปถึงคนทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อเมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้วเชื่อว่านี่แค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าในเรื่องของภาคส่วนอื่นๆก็ยังมีการเตรียมพร้อมแล้วก็จะมีการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะซึ่งการประชุม IMF ครั้งนี้นะคะที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคือหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเราได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้บ้างอย่าลืมนะคะว่าผู้ที่มาประชุมเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ว่าการธนาคารนะคะของแต่ละประเทศต่างๆรวมไปถึงผู้ติดตามด้วยในแง่มุมนึงที่เราได้ผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
0: ค
1: ือเวลาที่เขามาในประเทศไทยเราเนี่ยแน่นอนโรงแรมที่พักนะคะการใช้จ่ายต่างๆนะคะมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยในมุมนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะทัศนคติความรู้หรือการกำหนดนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเราก็จะได้ประโยชน์นะคะจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะก็เชิญชวนทุกคนนะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนะคะต้องเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะที่เขามาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะอย่างที่พี่รัตน์เล่าให้ฟังของประเทศไทยเราซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพนะคะการประชุม IMF World Bank 2026
0: เกือบ200ประเทศนะน้องป่านนะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้คือเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกคือเบื้องต้นเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนต่างๆจากการประชุมหลังจากการประชุมแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือในช่วงของการประชุมนะครับเราจะเห็นว่าจากทุกทั่วภูมิภาคนะครับมาที่ประเทศไทยกระตุ้นแน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผลพลอยได้ของเรียกว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ในช่วงนั้นเราก็ต้องมีการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าในเรื่องของด้านต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่จดจำแล้วก็คนที่ได้มาอยู่ในประเทศไทยในครั้งนั้นน่ะถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่จะ represent Thailand เนี่ยให้กับทุกภาคเนี่ยได้ทุกภูมิภาคได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็มาลงทุนที่ไทย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะติดตามกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกยังติดภารกิจนะคะอยู่ที่รัสเซียท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะเป็นประธานในการประชุมคร ครม.นะคะนัดพิเศษแทนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งอย่างที่บอกท่านอยู่ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในสมัยพิเศษนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้น่าจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้วนะคะเมื่อวานมีหลายมติในที่ประชุมออกมาเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมติเมื่อวานนะคะก็คือที่ประชุมครม.นัดพิเศษมีการเห็นชอบรับฟังผลความเห็นนะคะร่างพรบ.งบประมาณปี67นะคะปีขออภัยค่ะปี70พร้อมกับเตรียมโอนงบนะคะปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทนะคะสมทบงบกลางรับมือวิกฤตค่ะเมื่อวานนี้คุณพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเนี่ยมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570นะคะกว่า 3.788 ล้านล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่สำนักงบประมาณเนี่ยมีการสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษนะคะลดลงจากที่เคยคาดการเอาไว้ประมาณ 100,000 ล้านบาทก็เนื่องจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นค่ะโดยหน่วยงานมีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านนะคะก็จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันอย่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยนะฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะโอนเข้าไปสมทบในงบกลางนะคะที่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นนะคะตามคำขอของหน่วยงานต่างๆนะคะหรือว่าเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองในเวลาที่บ้านเมืองเราเจอวิกฤตต่างๆนะคะหรือว่าประสบอุทกภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาเกี่ยวยาพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณก็จะมีงบกลางนะคะเอาไว้ใช้ตรงนี้สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะเสนอท่านนายกนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนเพื่อที่จะบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะแล้วก็ถ้าหากคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบนะคะก็จะส่งร่างพรบนี้เนี่ยไปที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อในวันที่25มิถุนายนก็คือพฤหัสหน้านะคะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการประชุมครม.พิเศษคือตอนนี้เนี่ยมีการเรียกว่าเคาะสรุปประเด็นออกมาแล้วแต่ว
1: ่
0: าในเรื่องของการอนุมัติเนี่ยต้องรอเข้าที่ประชุมก่อนก็คือในช่วงของวันอังคารที่จะถึงอย่างที่น้องป่านเล่าให้ฟังนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับเชื่อว่าการบริหารจัดการงบเนี่ยแน่นอนใช้ให้ครบทุกบาททุกสตางค์และก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องนี้นะครับในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะครับประชุมครม.นัดปกตินะครับมีการไฟเขียวในเรื่องของการขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าในส่วนของการเจรจา AFTA นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยการนำเข้าข้าวโพดตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี
1: ้
0: 30มิถุนายน2569นะครับแต่ในเรื่องของความเศรษฐกิจต่างๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีภาวะต่างๆที่เกิดผลกระทบจากตะวันออกกลางนะครับก็เลยมีความจำเป็นนะครับว่าในส่วนของการไฟเขียวที่จะขยายระยะเวลาในการสิ้นสุดออกไปนะครับเป็นวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการที่ตอนนี้คือวัตถุดิบเราขาดแคลนถ้าสมมติว่าเราเรียกว่าสิ้นสุดกันตอนนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยในส่วนของการประชุมที่ผ่านมานะครับว่าการที่ครม.เนี่ยมีการเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับหรือว่า AFTA ปี2569นะครับสำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมเนี่ยคือเรามีการกำหนดไว้นะครับสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายาวมาจนถึง30มิถุนายน2569นะครับตอนนี้มีการปรับยาวขึ้นนะครับเป็นวันที่31สิงหาคม2569ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งในข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเดิมมีการสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศของเราแต่ว่าจากฤดูกาลการผลิตต่างๆนะครับเราจะเห็นผลผลิตคือเราต้องมาเปรียบเทียบกันนะว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราถ้าสมมติว่าผลผลิตเราเหลือแน่นอนเราหยุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมีการวิเคราะห์ต่างๆดูผลผลิตต่างๆแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขยายในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่ามีการคิดเป็นผลผลิตส่วนใหญ่นะครับออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมก็จำเป็นที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ5ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็อย่างที่บอกนะพอไม่พอแบบนี้เกิดค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยต้องการอยู่ที่ 1,570,000 ตันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ผ่านมานะครับการนำเข้าเนี่ยมีนำเข้าเพียง 420,000 ตันก็ลดลงจากช่วงเดียวของปีก่อนนะครับที่นำเข้าเรียกว่า 830,000 ตันเลยก็ถือว่าลดลงมาเกือบครึ่งเลยนะครับ 49% เป็นผลพวงจากการควบคุมการนำเข้าข้าวโพดที่ต้องไม่มีการเผาพอเราเรียกว่าอะไรอ่ะให้โฟกัสในเรื่องนี้อ่ะคอนเซนเทรตในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้พอมีข้าวโพดที่มีการเผามาเราก็ไม่รับเลยนะคร
1: ับ
0: ทำให้ข้าวโพดเนี่ยไม่เพียงพ
1: อ
0: ในการนำมาเลี้ยงสัตว์นะครับจริงๆเนี่ยการทำแบบนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นการป้องกัน PM 2.5 ลดปัญหาคือถ้าเกิดการเผาเกิดขึ้นนะประเทศไทยเราไม่รับนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2569ที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้การที่เราจะรับไปจนถึงสิงหาเนี่ยแน่นอนคัดเกณฑ์ในการคัดกรองก็ต้องเป็นข้าวโพดที่ไม่มีการเผาเหมือนเดิม
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วก็จะต้องเป็นข้าวโพดที่ได้มาตรฐานอย่างที่ทางครม.ได้เห็นชอบไปด้วยนะครับซึ่งการขยายเวลานี้ก็จะนำเข้าในเรื่องของการช่วยบรรเทาวัตถุดิบที่ขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสัตว์แรงกดดันต่างๆนะครับรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการและก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์ด้วยนะครับครม.ก็มีการเห็นชอบแล้วหลังจากนี้นะครับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการออกระเบียบออกมาและก็เรียกว่าดำเนินการกันต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้นะที่เขามีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะมีการควบรวมบางกระทรวงบางกระทรวงจะแยกกันก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนหน้านี้เนี่ยแนวคิดก็คือแยกเอาการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไปรวมกับวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันส่วนกีฬาเนี่ยก็แยกออกมาอีกหนึ่งกระทรวง
0: กระทรวงกีฬาไปเลย
1: ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านคุณสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็หลังจากที่เข้าประชุมเสร็จท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างที่จะแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากกีฬานะคะท่านบอกตอนนี้เนี่ยร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงแล้วก็จัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็กระทรวงที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือกระทรวงกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์หรือว่าบุคลากรอัตรากำลังอะไรต่างๆรวมไปถึงสำนักงานนะคะแล้วก็หน่วยงานภายใต้กระทรวงเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะคะหรือว่ารวมไปถึงรายชื่อหน่วยงานใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือภารกิจที่ต้องเติมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการนะคะที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขนาดนี้นะคะอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ค่ะก็มีการดำเนินการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมครม.เนี่ยคาดว่าในช่วงเดือนนี้แหละหรืออาจจะต้นเดือนหน้านะคะที่จะเสนอเข้าไปให้ครม.เห็นชอบแล้วก็หลังจากที่ครม.เห็นชอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะคะต่อไปซึ่งผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะ
0: ค
1: ุณสุรศักดิ์บอกไทม์ไลน์ของกพร.เนี่ยตามที่เป็นข่าวน่าจะสิ้นปีนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วก็คงเริ่มต้นในโครงสร้างใหม่เนี่ย
0: ค
1: ืออาจจะมีการควบรวมกระทรวงท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็แยกกีฬาออกมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้านะคะ
0: ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็อยู่ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้ไปอยู่ในส่วนของกระทรวง วัฒนธรรมนับชื่อใหม่ที่มีการพูดเผยๆออกมาเนี่ยคือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าจะเคาะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเข้ามาดูข้อมูลในส่วนราชการของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็จะมีในส่วนของหลายกรมนะแล้วก็เรียกว่าสำนักงานต่างๆที่เทียบเท่าระดับกรมเนี่ยอยู่ประมาณ5เรียกว่าเป็น5กรมนะ5หน่วยงานก็จะมีสำนักงานรัฐมนตรีนะครับแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้คือมีทุกในส่วนของกระทรวงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของกรมที่เรียกว่าน่าจะเป็นกรมที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนคือกรมการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับอาจจะต้องมีการโยกย้ายไปที่กระทรวงวัฒนธรร
1: ม
0: นะครับแล้วก็ในส่วนของกรมพลศึกษาเนี่ยน่าจะอยู่ที่เดิม
1: ถูกต้อง
0: กรมพลศึกษาเนี่ยเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับกีฬานะครับเราจะเห็นว่าอย่างที่แถวๆสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราจะเห็นเป็นกรมอยู่ตรงนั้นนะซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อยแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1: คร
0: ับคือจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยสมัยก่อนคือวิทยาลัยพละเดิมวิทยาลัยพละเดิมนะครับตอนนี้มีการยกระดับนะครับให้มาเป็นมหาวิทยาลัยและก็อยู่ในสังกัดของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจริงๆหลายๆคนเข้าใจว่าอยู่ในกระทรวงอวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอยู่ในการบริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานนะครับอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่รัฐวิสาหกิจก็จะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในส่วนขององค์การมหาชนก็จะมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นองค์การมหาชนนะครับแล้วก็ในส่วนราชการประจำจังหวัดก็จะมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
1: ค่ะ
0: อันนี้จะต้องมีการปรับโครงสร้างแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่อยู่ตามสารกลางจังหวัดแต่ละพื้นที่หรือว่าอาจจะมีส่วนที่แยกออกไปเนี่ยแต่ละประจำจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าหัวจะเป็นคนเดียวกันC9 จะเป็นคนเดียวกันก็คือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดต้องมาดูนะครับว่าหลังจากมีการปรับโครงสร้างต่างๆแล้วนะครับในเรื่องของแต่ละกระทรวงจะมีการแบ่งแยกอย่างไรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าแน่นอนนะครับในการแบ่งแยกอย่างนี้การทำงานก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยกีฬาก็คือบริหารไปเลยนะพัฒนาต่อยอดให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมคือเชื่อมโยงกันทั้งป
1: ายอยู่แล้ว
0: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้าสมมติว่ามาอยู่ในหมู่เดียวกันน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ถูกต้องแล้วการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะง่ายเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมแยกกันไม่ออกเพราะว่าชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยคือเพราะว่าวัฒนธรรม
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่วิถีชีวิตความเป็นอยู
0: ่
1: รวมไปถึงอาหารการกินนะคะผู้คนประวัติศาสตร์สถานที่ต่างๆ
0: ก็จะส่งผลไปเรื่องการท่องเที่ยวด้วย
1: ถูกต้อง
0: เป็นลินเดียวกันเลยนะเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างกระทรวงตรงนี้นี่แหละจะทำให้การบริหารจัดการในเรื่องราวต่างๆเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะต้องรอติดตามกันเชื่อว่าช่วงปลายปีนี้นะหรือว่าต้นปีหน้านะน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทาง ทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะไปดูที่เรื่องราวของการเมืองกันบ้างเมื่อวานนี้มีประเด็นร้อนหลายประเด็นด้วยกันนะคะทางเรื่องของหัวนะคะคดี
4: หัวสวมีการเอามากระทุ้งกันอีกรอบ
3: ถูกต้องแล้วก็เรื่องของ GHAI Passport เมื่อวานนี้กรรมาธิการมีการประชุมกันนะคะ
4: ค
3: เดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของคดีหัวนะคะสวซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่รัฐสภาค่ะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะคะเมื่อวานมีการรับมอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากกลุ่มสว.สำรองนะคะนำโดยคุณอัครวัฒน์พงษ์ธนาชิตกุลนะคะคุณณัฐนันทองดีวงศ์คุณมนัสนครศรีนะคะอดีตผู้ตรวจการการเลือกตั้งแล้วก็ในการรับเอกสารครั้งนี้เนี่ยคือเพื่อประกอบการตรวจสอบคดีหัวเลือกสมาชิกสว.ก็คือในปี67นะคะ คุณอัครวัฒน์บอกว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปบรรยากาศการเลือกสว.นะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งรวมไปถึงที่มาของคลิปดังกล่าวนะคะยืนยันคุณอัครวัฒน์บอกว่าคือมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นว่าใครเป็นคนเปิดคลิปนะแต่มันอยู่ที่ประเด็นที่คลิปเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือว่าการลงคะแนนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่านะคะคือในคลิปเนี่ยเหมือนมันมีการปรากฏออกมาว่ามันมีเสียงออกมาจากคลิปว่าคือเหมือนโตๆกันแล้วเนี่ยอยากจะให้จะเป็นสว.กันอยู่แล้ว
4: อ
3: ยากให้การเลือกตั้งมันโปร่งใสหน่อยประมาณนี้นะคะ
4: คือที่กล่าวถึง
3: ถูกต้องนะคะก็เหมือนเป็นการสะท้อนว่าเอ๊ในการลงคะแนนเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่านะคะทั้งนี้กลุ่มสว.สำรองเนี่ยเขาก็นำหลักฐานที่บอกว่ารวบรวมมาตลอดทั้ง2ปีนะคะมอบให้กับคุณพฤทธิ์ประกอบด้วยข้อมูลจากทั้งเรื่องของสถานที่เลือกตั้งโรงแรมที่พักพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเลือกสว.นะคะเชื่อว่ามีการดำเนินการเป็นกระบวนการจนทำให้มีผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ประมาณ138คนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีความพยายามที่จะทำให้คดีดังกล่าวยุติลงแล้วก็เรียกร้องให้ทางกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานะคะ
4: ค
3: นอกจากนี้คุณอัครวัฒน์ยังพูดถึงเอกสารสว.3หรือว่าโพยรายชื่อผู้สมัครที่ถูกนำเข้าไปลงคะแนนในระดับจังหวัดก็ตั้งคำถามต่อกรณีที่กกต.เนี่ยเคยระบุว่าสามารถนำเอกสารดังกล่าวเข้าคูหาลงคะแนนได้พร้อมกับเห็นว่าการตีความดังกล่าวอาจสร้างความสับสนแก่ประชาชนเนื่องจากมีการพบพฤติการเข้าข่ายการชี้นำการลงคะแนนอย่างเป็นระบบเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ย รอบที่แล้วที่เลือกสว.เนี่ยคือเขามีการเลือกไข่นะคะ
4: ค
3: ือมันกระบวนการมันอาจจะซับซ้อนนะแล้วก็เอกสารที่เข้าไปเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าก็จำชื่อไม่ได้อะอยากเลือกคนนี้จำชื่อไม่ได้ก็เลยจดโพยเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้กลุ่มสว.สำรองเนี่ยยังนำเอกสารที่อ้างว่าเป็นใบสั่งเลือกสว.มอบให้ตรว จสอบด้วยนะคะโดยระบุว่ามีรายชื่อแล้วก็หมายเลขของผู้สมัครที่ถูกกำหนดให้ได้รับเลือกจำนวน138คนรวมไปถึงรายชื่อบุคคลสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเอกสารด้วยพร้อมข้อมูลคะแนนที่ได้รับในแต่ละกลุ่มเลือกตั้งนะคะซึ่งลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็ซ้ำกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับคำอธิบายต่อสาธารณะว่าคะแนนดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความเชื่อมโยงกับการจัดตั้งเครือข่ายการลงคะแนนหรือไม่นะคะซึ่งคุณอัครวัฒน์เรียกร้องให้กกต.เนี่ยเร่งสรุปสำนวนคณะไต่สวนชุดที่26แล้วก็ส่งเรื่องต่อศาลฎีกาโดยเร็วค่ะให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการไปได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะในขณะที่ทางคุณภริศก็ขอบคุณทางกลุ่มสว.สำรองค่ะที่นำเอกสารหลักฐานเนี่ยมามอบให้เพิ่มเติมพร้อมระบุว่าเดี๋ยวจะเอาเอกสารทั้งหมดนี้ไปประกอบคำพิจารณาของคณะกรรมการศาลนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งคุณภริศบอกตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของคดีเลยเนื่องจากว่ากกต.เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยกคำร้องหรือยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหารวม229คนต่อศาลฎีกาภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยจากการชี้แจงของผู้แทนกกต.ต่อคณะกรรมการพบว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบจากคณะทำงาน2ชุดที่ให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันนะคะสำหรับชุดไต่สวนที่26เนี่ยเป็นการทำงานร่วมระหว่างกกต.กับ DSI ใช้เวลาตรวจสอบนาน120วันสำนวนเอกสารเนี่ยกว่า 90,000 หน้าแล้วก็ความเห็นทางคดี 1,000 กว่าหน้ารวมถึงการสอบพยานบุคคลอีก100กว่าปากนะคะก็มีข้อสรุปให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในขณะที่คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยความเห็นคือตรงข้ามกันเลยให้ยกคำร้องนะคะคุณภริศก็ตั้งข้อสังเกตว่าคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยเป็นคณะทำงานที่ถูกจัดตั้งเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะคะไม่ได้ใช้โครงสร้างอนุกรรมการปกติที่มีอยู่เดิมแล้วก็ยังไม่มีคำชี้แจงชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาพิเศษนะคะจำนวนครั้งการประชุมหรือว่าเหตุผลในการให้ยกคำร้องนั่นเองนะคะในส่วนกรณีที่ทางคุณแสวงบุญมีนะคะเตรียมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่คลิปบรรยากาศการเลือกสว.เรื่องนี้คุณภริศบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยกกต.ควรจะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่บันทึกภาพการเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าหากมีข้อสงสัยจากสังคมการนำคลิปบางส่วนมาเผยแพร่เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถทำได้หรือเปล่าเพื่อความโปร่งใสหรือว่าเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามคือเรายังไม่ได้ข้อสรุปในคดีนี้นะคะว่ามีการหัวสว.กันเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะต้องรอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบกันอีกทีว่ามันเกิดเหตุการณ์หรือกระบวนการนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสว.สำรองเนี่ยเขานำหลักฐานจากที่เขาเก็บรวบรวมมาให้ทางกรรมธิการก็คือส่งต่อมอบให้ทางคุณภริศนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปประกอบคำพิจารณานะคะทั้งคณะอนุนะคะวินิจฉัยนะคะที่มีการมี2ชุดเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ความเห็นต่างกันชุดแรกเนี่ยก็คือให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาส่วนอีกชุดนึงก็คือชุดที่36เนี่ยเขาให้ยกคำร้องนะคะต้องติดตามกันดูต่อว่าคดีนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหน
4: ยืดเยื้อมานานยืดเยื้อมายาวนานสำหรับในส่วนของหัวสว.คือ2ปีแล้วนะครับต้องบอกว่า2ปีเนี่ยคือเกือบครึ่งหนึ่งของการดำรงวาระของสมาชิกวุฒิสภาคณะนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีข้อสรุปอย่างไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกหายไปช่วงหนึ่งนะครับในช่วงการเลือกตั้งเงียบเลยนะ
3: นะ
4: ครับพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะตอนนี้ฝ่ายค้านก็เริ่มกันมาจับตากันอีกครั้งนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการกระทุ้งนะให้ทางในส่วนของผู้ที่ดำเนินการเนี่ยได้ดูแลในเรื่องนี้ให้มีการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งประชาชนโดยทางคุณภริศนะเป็นผู้ที่เรียกว่าแกนนำในเรื่องนี
3: ้
4: นะครับอีกหนึ่งฝั่งครับในเรื่องของโครงการ THAI Passportนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคุณไอรัชนกศรีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนะครับมากับคุณรังสิมันโรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการการกฎหมายนะครับและก็การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมีการให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะมีการเข้าร่วมการประชุมของทั้งคณะสองคณะนี
3: ้
4: นะครับมาดำเนินการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อมูลด้วยนะครับจริงๆงบประมาณของโครงการนี้เนี่ยไม่ได้มากนะหมายถึงว่า ม่ได้เป็นโครงการที่ใหญ่ถึงขั้นว่าจะต้อง
3: เป็นเมกะโปรเจกต์
4: เป็นเมกะโปรเจกต์แต่ว่าคือ1,600ล้านบาทนะครับแล้วผู้ใช้ทั้งหมดเนี่ยคือประมาณ5ล้านคนแต่ว่าสิ่งประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เป็นที่จับตาของสังคมนั่นก็คือในเรื่องของ TOR นะครับในเรื่องของการเลือกผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนในการจัดทำในครั้งนี
3: ้
4: ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางคุณชัยชนกชิดชอบหรือเปล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีหรือว่าครอบครัวของทางตระกูลชิดชอบหรือไม
3: ่
4: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับทางคณะกรรมการก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินโครงการและก็การใช้งบประมาณโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เปิดตัวโครงการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งก็มีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากการประชุมคณะกรรมการก็จะมีการรวบรวมข้อมูลรวมถึงพยานหลักฐานที่ได้รับนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสตง.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้มีการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่นะครับแล้วก็ย้ำว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเนี่ยคือเรียกร้องให้ทบทวนหรือว่ายุติโครงการนะครับให้ทบทวนหรือว่ายุติโครงการนะครับหากพบว่ากระบวนการดำเนินงานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักที่โปร่งใสและก็หากหน่วยงานของรัฐเนี่ยประสงค์จะดำเนินโครงการนี้ต่อก็ควรจะทำโครงการใหม่แล้วก็งบประมาณใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคุณโรมนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าการตรวจสอบโครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเด็นการใช้งบประมาณหรือว่าข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงข้อร้องเรียนและก็ข้อมูลที่อาจจะไม่เชื่อมโยงกับธุรกรรมทางการเงินหรือว่าการดำเนินงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบตามที่พยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับและก็ไม่ด่วนสรุปหรือว่ากล่าวหาผู้ใดนะครับคือในเรื่องของโครงการเนี่ยแม้ว่าอยากจะให้มีการยุติหรือว่าทบทวนในเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าในเรื่องของ AI ทางในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้มีการปฏิเสธว่าไม่สนับสนุนน
3: ะ
4: ครับแต่ว่าในเรื่องของความโปร่งใสมากกว่าที่อยากจะให้โครงการนี้มีความโปร่งใสและก็มีความชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดขวางในเรื่องของการพัฒนา AI เลยก็แล้วแต่ว่าให้ทำให้ถูกต้องนะครับถ้าสมมติว่ามีการยกเลิกโครงการนี้หรือว่ายุติขึ้นมานะครับก็อยากทางฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าก็ไปตั้งโครงการขึ้นมาใหม่ให้มันชัดเจน
3: จะได้
4: แบบโปร่งใสแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบในเรื่องอื่นๆตามมา
3: ถูกต้องอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็มีการออกมาพูดกันก็คือทำไมมันเร่งจังเลยโครงการนี้เนี่ยค
4: ือ
3: ก่อนหน้านี้นะที่มีการถ้าจำกันได้เมื่อช่วงประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
4: ค
3: ือเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของ THAI Passport เนี่ยแหละที่มีการ เชิญหน่วยงานต่างๆนะคะเข้าร่วมทีนี้คนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเพิ่งมาเปิดรับฟังความคิดเห็นหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาไปแล้วนะคะก็มีการออกมาชี้แจงนะจากทาง รัฐบาลนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการประชุมกันนะคะทางท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่า DE เนี่ยคุณพัชระอนันตสินนะคะก็มีการชี้แจงต่อที่ประชุมของคณะกรรมการด้วยในเรื่องของข้อสงสัยนะคะว่าทำไมมีความเร่งรีบในการดำเนินโครงการนี้นะคะ
4: ค
3: ุณพัชระบอกว่าโครงการนี้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี65นะคะภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันค่ะซึ่งคุณพัชระยังบอกอีกว่าในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือว่ารู้จัก AI จำนวน20ล้านคนนะคะในปี70ก่อนที่DE เนี่ยจะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี69ก็คือปีนี้สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนด้วยนะคะส่วนการใช้งบนะคะจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE นะคะคุณพัชระบอกก็ผ่านกระบวนการการกรองการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้วโดยโครงการนี้เนี่ยมีการศึกษาออกแบบแล้วก็เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะคะใช้เวลาดำเนินการรวมๆเนี่ย1ปีไม่ใช่31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แต่ว่าการที่มีการรับฟังข้อคิดเห็นเนี่ย ที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยคือเขาบอกว่าทำไมเพิ่งจะมารับฟังข้อคิดเห็นแล้วทำไมถึงเซ็นในสัญญาไปก่อนนะคะคือ
4: มันแก้ไม่ได้ไง
3: ใช่นะแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขามีการทำประชามติมาก่อนแล้วนะก่อนครั้งนึงก่อนที่จะมีการเซ็นเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับทราบว่ามีการทำประชามติ
4: ค
3: ือตรงนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเวลาที่มีการขอความคิดเห็นจากทางประชาชนเนี่ยให้มันเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นนะเพราะบางทีเนี่ยพอข่าวออกมาแล้วเนี่ยเราเพิ่งมารู้ว่าเอ๊ะมันมีโครงการนี้ขึ้นมาด้วยหรออะไรเงี้ยประชาชนก็เลยอาจจะแคลงใจตรงนี้แต่ถามว่าในตัวจุดประสงค์ของโครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่ดีเพราะว่าปัจจุบันเราต้องยอมรับเลยว่าเราใช้ AI ในการเข้ามาช่วยทำงานช่วยเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ
4: จริงเพราะว่าอย่างผมเนี่ยคือก็ใช้ AI แทบทุกวันเรียกว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยนะนะคร
3: ับ
4: แล้วก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือเรามีความคิดมุมมองนึงว่าใช้ AI เนี่ยจะดูไม่เก่งหรือเปล่าจะดูไม่มีความคิดหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าใครที่มองแบบนี้เนี่ยคือคุณไม่ได้หมุนตามโลกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่หน่วยงานต่างๆใช้ AI มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นต้องเรียกว่าใช้เป็นตัวช่วยไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับอย่างโครงการ THAI Passport เนี่ยอย่างที่บอกนะครับกระทรวง DE ก็มีเป้าหมายในการแจกสิทธิ์ให้เข้าถึงประชาชนเพื่อเป็นการ Generative AI คือปกติเรา Gen AI เนี่ยมันจะมีถ้าสมมติเราใช้ระบบฟรีนะในฟังก์ชันที่เป็นฟรีเนี่ยก็จะมีการจำกัดในเรื่องของการใช้ AI คือบางทีก็ต้องรออีกประมาณ1วันถึงจะสามารถกลับมาใช้ได้แต่ว่าโครงการนี้นี่แหละจะมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้สำหรับผู้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้อย่างสมมติใครที่ทำภาพหรือว่าจะต้องมีการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนะครับความเรียกว่าอะไรความฉลาดของ AI เนี่ยจะมีในเรื่องของการมากกว่าที่จะใช้แบบฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่ในส่วนของ AI บางชนิดเท่านั้นคือเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็น ChatGPT Gemini หรืออะไรก็แล้วแต่การจัดทำโครงการ THAI Passport เนี่ยมีการเลือกหลายๆแบรนด์นะครับมาร่วมในโครงการนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนนี้แหละเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการพัฒนาขีดความสามารถของคนนะครับรวมถึงการเสริมศักยภาพคือถ้าสมมติว่าเรามีโปรแกรมที่ดีในการต่อยอดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความภาพลักษณ์ของประเทศหรือว่าการทำงานของในส่วนของตัวของผู้ทำงานหรือว่านักเรียนเนี่ยอาจจะได้มีความมีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะสำหรับ THAI Passport แน่นอนตอนนี้เดินหน้าต่อแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป
3: เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่จะต้องดูเรื่องของความโปร่งใสความเป็นมาเป็นไปของโครงการว่าการนำงบก้อนนี้เนี่ยไปใช้ในโครงการนี้เนี่ยจะคุ้มค่าไหมจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มไหมหรือจะได้ประโยชน์กับกลุ่มไหนเป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายค้านและคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยมันมีการทวงดุลกันแล้วก็ทำให้เกิดความโปร่งใสในโครงการนี้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
4: ้ถูกต้องนะครับเราติดตามกันต่อในเรื่องของโครงการนี้แน่นอนเราก็หวังว่าจะได้ใช้เหมือนกันสำหรับ THAI Passport นะครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่ได้ใช้เนี่ยได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที
3: ่
4: นะครับไปติดตามในเรื่องของคดีอีกหนึ่งคดีนะครับอันนี้เป็นคดีที่มีมายาวนานแล้วนะนะครับ Forex นะคดี Forex คือต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือยืดเยื้อมานานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ทาง DSI นะครับก็ได้มีการติดตามในส่วนของคดีนี้ต่อเพราะว่าพอในส่วนของการแถลงของ DSI เนี่ยคือจะแถลงวันนี้ก็จริงแต่ว่าแหล่งข่าวเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับผังผู้เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันนะครับอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสำหรับคดี Forex นี้นะครับจับตานะครับมีนักการเมืองแล้วก็คนในวงการบันเทิงด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานความคืบหน้าจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับมีการบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานประกอบไปด้วยบช.สอท.นะครับทางตำรวจนะแล้วก็มีส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงยุติธรรมรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ดอนเนลลิ่งนะครับตรวจค้นเครือข่าย ข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดนะครับทั้งกรุงเทพเองนนทบุรีรวมถึงปริมณฑลต่างๆนะครับก็24จุดด้วยกันคาดว่าจะมีการที่นักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับจากการปฏิบัติการการตรวจค้นนะครับสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้มากเป็นจำนวนเงินกว่า65ล้านบาท มีรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันนะครับมีทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมอาวุธปืนต่างๆนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการที่เกี่ยวกับคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็เอกสารสำคัญเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ได้มีการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกว่า70บัญชีนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนพยานปากสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้เสียหายมากนะคดีฟอเร็กนี้นะครับแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจครบในครั้งนี้นะครับซึ่งกระแสข่าวนะมีบอกว่าพฤติกรรมความเกี่ยวพันก็มีส่วนของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องของคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับหรือว่าฟอเร็กตรงนี้เนี่ยก็มีบทบาทไม่ได้มีบทบาทเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินในวอลเล็ตแต่อย่างใดแต่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยพบว่าเส้นทางทางการเงินหลายบัญชีของธนาคารเนี่ยมีในเรื่องของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้อยู่นะครับถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายลักษณะคล้ายๆว่าจะได้รับผลประโยชน์จากในส่วนของเรื่องนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่านักการเมืองรายนี้อาจจะมีส่วนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่นะครับสำหรับฟอเร็กในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของนักแสดงด้วยนะครับนักแสดงฟอร์ฟันย้ำเลยก็มีข่าวออกมาแล้วว่าคุณฟิล์มมัทภูม
3: ิน
4: ะครับต้องมีการเมื่อวานนี้คุณฟิล์มก็ออกมาแถลงชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงนักการเมืองก็คือในส่วนของสสพรร
3: ค
4: ส้มนะครับคุณ
3: ภาวุฒ
4: ิภาวุฒินะครับตรงนี้ก็มีการออกมาแถลงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนจากทางกระทรวงยุติธรรมนะครับนั่นก็คือในส่วนของ DSI นะครับว่าจะมีการแถลงออกมาอย่างไรในช่วง10โมงของวันนี
3: ้
4: นะครับก็จะมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณรุทธพลนวรัตน์นะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์มาร่วมแถลงในครั้งนี้ด้วยนะครับมีการตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็รายงานสรุปผลต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับต้องติดตามกันต่อตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรแต่ว่ามีการเรียกว่าม
3: ีชื่อเข้าไปเก
4: ี่
3: ยวข
4: ้องหรือไม
3: ่
4: หรือไม่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสรุปออกมาต้องรอว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะสรุปอย่างไรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสายๆน่าจะมี
3: 10โมง
4: คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น
3: ถูกต้องนะคะ
4: ครับ
3: เตือนกันหน่อยนะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ใครที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะลงทะเบียนเรื่องของรับส่วนลดค่าไฟเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ19มิถุนายนนะคะเพื่อรับสิทธิ์ให้ทันรอบบินเดือนกรกฎาคมนะคะจากที่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีการประกาศแจ้งเตือนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65ลงทะเบียนรับส่วนลดนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก่อน 4:30 นนะสำหรับการลงทะเบียนรอบนี้นะคะจะเป็นการรับสิทธิ์สำหรับการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งใบแจ้งหนี้ที่จะนำมาใช้รับสิทธิ์ในเดือนสุดท้ายก็คือรอบบินเดือนสิงหาคมนั่นเองคนที่จะต้องลงทะเบียนนะคะก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมของปี65นะที่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดไปแล้วนะคะอันนี้กลุ่มนี
4: ้
3: กลุ่มเดิมที่เคยลงไปปี65ไม่ต้องลงใหม่นะ
4: ครับ
3: ชื่อยังมีอยู่ในระบบนะคะ
4: ค
3: แต่ว่าคนที่ถือบัตรรายใหม่เนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงใหม
4: ่
3: กลุ่มที่ยังไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ย
4: ใครที่ไม่เคยต้องไปลง
3: ถูกต้องนะคะก็สามารถลงได้วันนี้วันสุดท้ายนะคะถึง 4:30 เท่านั้นนะเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะมีการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้านะคะอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดนะคะก็จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าก็คือจ่ายเองนั่นแหละส่วนช่องทางในการลงทะเบียนนะคะก็มีทั้งเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเลือกเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะตามเว็บไซต์เสิร์ชเข้าได้เข้าไปได้เลยแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ
4: ชื่อก็ต้องตรงกับ หมายเลขมาตรวัดด้วยนะครับใครที่ลงไปแล้วไม่ต้องไปลงอีกนะครับอย่าลงซ้ำเพราะว่ามีค่าเท่าเดิม
3: ถูกต้อง
4: ครับส่วนใครที่ยังไม่ลงไปลงซะนะครับก่อน 4:30 วันนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิ
3: ม
4: อย่าลืมไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยนะ
3: ถูกต้อง
4: นะครับเพราะว่าถึงวันที่21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี
3: ้
4: นะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไปยืนยันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีการสำรวจอยู่นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะใครที่ถือบัตรอยู่ไปยืนยันตัวตนผ
3: ่
4: านทางเว็บไซต์จะได้มีการคัดกรองระบบใหม่ในปี2569นี้นะครับส่วนทางในส่วนของผู้ที่ตกหล่นกลุ่มตกหล่นที่คาดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแจ้งหน่อยนะใครที่อยู่ในชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันไปแจ้งเลยนะกรมการปกครองหรือว่าถ้าสมมติว่ามีในส่วนของไม่สามารถแจ้งได้หรืออะไรก็แล้วแต่ติดตามที่อำเภอได้นะครับไปแจ้งเรื่องให้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองพร้อมหลักฐานยังมีเวลาอยู่นะครับจนถึง21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี
3: ้
4: แต่เบื้องต้นเนี่ยไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเถอะเพราะว่าจะได้ประสานงานให้กับเราด้วย
3: ง่ายๆนะ
4: ครับหรือว่าใครที่อย่างมีพ่อมีลูกหลานที่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็ให้ลูกหลานนำบัตรประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรไปลงทะเบียนได้นะครับที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าช่องทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
3: ค่ะรักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะ
4: ครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเราและทีมงานนะคะเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะวันนี้ดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
4: และผมณัฐพงศ์สารบุตรลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก รมประชาสัมพันธ์
5: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
10: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคต่างๆสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
5: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
11: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
5: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
12: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ90โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น

0: ไปอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับทางสวทระนองครับรับหน้าที่ออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงาตะกัวป่าภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสามารถรับชมรับฟังได้ทางเพจ Facebook สวทระนองนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพิ่มเพื่อนพูดจาคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับช่วงนี้นะครับในพื้นที่ระนองหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าค่อนข้างที่จะห่างหายไปพอสมควรเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันก่อนที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมาที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด

0: 13องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับขึ้นเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายของโลกนะครับสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญครับในการทบทวนและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้สามารถตอบสนองความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับประชาชนของทุกฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญนะครับเพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในฐานะฐานรากสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนและก็เวทีสำหรับการเจรจานะครับมีการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือกับความท้าทายโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานนะครับรวมถึงการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนร่วมกันรับมือความท้าทายรูปแบบใหม่ๆนะครับเช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้นะครับยังต้องเตรียมความพร้อมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตโดยผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับคนรุ่นต่อไปนะครับและในโอกาสเข้าร่วมอาหารกลางวันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจซึ่งไทยนะครับในฐานะประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมมีบทบาทเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียและจะเดินหน้าเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงนะครับคัดข่าวมาคุยกันนะครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดกระบี่เดินหน้าดันกุ้งกุลาดำกระบี่สู่สินค้า GI ระดับประเทศยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3สารกลางจังหวัดกระบี่นานิรันปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2569นะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับเพื่อยื่นคำขอทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สินค้ากุ้งกุลาดำกระบี่ก่อนเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับทางนี้จังหวัดกระบี่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะทำงานขับเคลื่อนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือว่า GI เพื่อกำหนดนโยบายแผนงานและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก GI อย่างเป็นระบบสำหรับกุ้งกุลาดำกระบี่นั้นถือเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของทางจังหวัดเนี่ยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งของจังหวัดกระบี่ซึ่งเอื้อต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพสูงการผลักดันให้รับขึ้นทะเบียน GI นี้จะช่วยคุ้มครองชื่อสินค้าสร้างความแตกต่างในตลาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปนะครับจากกระบี่เราไปที่พังงานะครับเทศบาลเมืองพังงาจัดงานพังงาพราย2026ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชูแนวคิดพราย for all หรือ for all ส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายทางเพศครับเทศบาลเมืองพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจัดงานพังงาพราย2026เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคทางเพศและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับโดยมีนายเสริมสุขสลิดติสุขนะครับนายกเทศมนตรีเมืองพังงาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายบำรุงปิยะนามวานิชนะครับขออภัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายกลุ่ม LGBTQIAN+ นะครับรวมถึงประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิขบวนพาเหรดสีรุ้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีการแสดงความสามารถของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางจังหวัดในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความเสมอภาคเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมอบนโยบายส่วนราชการรับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนะครับนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการราชการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าข้าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารราชการโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าบุคคลใดกระทำความผิดจึงขอให้ทุกฝ่ายยึดถือข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญนะครับพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องโดยความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่าครองชีพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อรักษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศต่อไปนะครับ มาปิดท้ายช่วงนี้กันที่จังหวัดระนองนะครับพาณิชย์จัดมหกรรมธงฟ้านะครับจังหวัดระนองลดค่าครองชีพประชาชนนะครับยกทัพสินค้ากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% ได้รับความสนใจจากประชาชนจนมีการต่อแถวรอเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดค่าครองชีพที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรูปธรรมนาจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเรื่องเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองนะครับที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับทั้งนี้โครงการนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการและก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะครับในงานนี้ก็มีสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME นำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการจาก10หมวดนะครับมาจำหน่ายลดสูงสุดถึง 60% นะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์เอ็มนะครับแพงละ80บาทเท่านั้นเองน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทแล้วก็ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ120นะครับทั้งนี้งานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน2569นี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าลืมละกันมาได้นะครับที่บริเวณอบจ.ระนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับคุณอนุพงษ์มุจจรินนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนะครับจากหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ฝั่งอันดามันมีฝนตกลงมาอย่างหนักพอสมควรเลยนะครับติดต่อต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ2สัปดาห์นะครับถึงแม้ว่าช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับฝนจะไม่มีแล้วแต่นะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องมีมาตรการนะครับมีแผนการเตรียมการป้องกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในพื้นที่ระนองและฝั่งอันดามันยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับดังนั้นการวางแผนการป้องกันจึงเป็นการเตรียมรับมือที่พร้อมแล้วก็ดีแล้วก็สร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
1: สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีพี่บอยด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับน้องแ
1: พทย์ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะคือวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในทริปพิเศษสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ก็เลยเชิญพี่บอยมานะคะมาพูดคุยเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราใน EP นี้นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนแล้วก็ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วหลังจากนี้เป็นยังไงรวมถึงการวางแผนการทำงานของปภ.ในระดับจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณอนุพงษ์มุจรินนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการค่ะจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะหรือพี่บอยที่เราแนะนำตัวกันไปในเบื้องต้นค่ะพี่บอยคะก่อนอื่นค่ะมาพูดถึงสถานการณ์ณปัจจุบันนี้หน่อย เป็นยังไงกันบ้างเรื่องของฟ้าฝนค่ะ
2: ครับก็สถานการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ฟ้าฝนในจังหวัดระนองตอนนี้นะครับก็ถือว่าฝนน้อยลงนะครับ ไม่หนักมากนะครับแล้วก็ปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับก็เฉลี่ยประมาณ 30-40% นะครับในพื้นที่นะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันก็น่าจะสะดวกขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองนะครับ
1: ค่ะคือหลายคนกังวลเพราะว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี่คือตกหนักมากทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้คะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือเราจะเห็นประกาศแจ้งเตือนมาเยอะๆหลายๆฉบับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเงียบๆแล้วก็อยู่ๆก็ฝนก็ตกหนักมาก
2: ก็หน่วยงานในการที่จะแจ้งเตือนหรือว่าส่งข่าวเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์เตือนภัยวิทยาแห่งชาติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เขาประเมินแล้วดูแล้วปริมาณน้ำฝนอาจจะน้อยนะครับคาดการแล้วนะครับอาจจะคาดการใน7วันล่วงหน้าหรือว่าคาดการวันถึง2วันฉะนั้นแล้วการแจ้งเตือนก็จะไปหนักในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับฉะนั้นแล้วในจังหวัดนองก็ถือว่าการแจ้งเตือนเนี่ยถือว่าดูจากความน่าจะเป็นในความเสี่ยงมากกว่านะครับฉะนั้นแล้วก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนในห้วงเวลานั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วบทบาทของปภ.ในระดับจังหวัดเนี่ย เรามีการมอนิเตอร์หรือว่าทำงานกันยังไงบ้างคะ
2: ในส่วนของปภ.จังหวัดระนองนะครับก็จะมีจะตั้งเป็นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับกองอำนวยการนี่คือกรณีที่ก่อนจะเกิดสาธารณภัยทุกๆภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยอุทกภัยวัตภัยสึนามิแผ่นดินไหวแล้วแต่ถ้าเมื่อใดถ้าเกิดภัยขึ้นมานะครับเราก็จะจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะครับก็จะมีภาคีหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับก็จะมีคำสั่งจัดตั้งเรียบร้อยเลยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการจังหวัดในการสั่งการองคาพยพต่างๆในการปฏิบัติที่ตามแผนนะครับซึ่งในแผนเนี่ยทางหน่วยงานราชการต่างๆเขาก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวเองมีหน้าที่บทบาทภารกิจอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนของปภ.เองนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะดูแลในเขตพื้นที่รับผิดชอบแบ่งเป็นโซนพื้นที่แบ่งเป็นเจาะไปยังอำเภอเลยครับว่าเจ้าที่คนนี้นะครับดูแลพื้นที่ไหนอำเภอไล่ตั้งแต่อำเภอกระบุรีอำเภอละอุ่นอำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์แล้วก็จนไปถึงอำเภอสุขสำราญนะครับ
1: อ๋อคือแสดงว่าครอบคลุมทั้งหมดเลย
2: ถูกต้องเลยคร
1: ับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยก็พร้อมที่จะสั่งการแล้วก็ทำงานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันที
2: ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเราก็มีต้องเรียนอย่างนี้ว่าในการที่จะประสานงานแต่ละอำเภอเนี่ยหนึ่งต้องประสานกับทางท่านในอำเภอแล้วก็หรือว่าท่านปลัดที่ได้รับมอบหมายแล้วก็เจาะไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกลุ่มอาสาต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีการไปอบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็มีการประสานงานอยู่แล้วนะครับ
1: เข
2: าจะได้ข้อมูลที่เชิงลึกแล้วก็ทันรวดเร็วนะครับ
1: พูดถึงสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมาสักหน่อยค่ะ คือจริงๆของเราเนี่ย พอฤดูฝนปุ๊บ ก็คือมาตามนัดเลย แล้วคือตกตลอดด้วยตกหนักด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตกอย่างเดียวในพื้นที่ระนองเนี่ยมักจะมีลมแรงด้วย
2: ใช่ครับก็ส่วนใหญ่แล้วอุทกภัยก็จะมาพร้อมกับวาตภัยนะครับฉะนั้นแล้วในจังหวัดระนองของเราก็ขึ้นชื่อเรื่องฝนตกเยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็ การที่จะมาพร้อมกับวัตภัยเนี่ยลมแรงเนี่ยนะครับมันก็จะมาพร้อมกับความเสียหายนะครับยิ่งบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงหรือว่าพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับก็จะโดนกระแสลมแรงคลื่นซัดชายฝั่งเรือสตอปเซิร์ฟเนี่ยครับรวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับต้นไม้นะส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพข่าวหรือว่าการรายงานเหตุนะครับมีต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านนะครับหลังคาบ้านได้รับความเสียหายเสร็จแล้วเมื่อเกิดเหตุอย่างเงี้ยก็จะมีทีมเผชิญเหตุของท้องถิ่นเข้าไปช่วยไปแอคชั่นก่อนน
1: ะครับ
2: ไปตัดต้นไม้นู่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็จะมีการฟื้นฟูเยียวยาไปช่วยเหลือกระเบื้องบ้างไม้บ้างหรือว่ามีช่างซ่อมแซมนะครับตามระเบียบที่ท้องถิ่นหรือว่าทางส่วนกลางได้กำหนดไว้นะครับ
1: สถานการณ์ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นยังไงบ้างคะทั้งเรื่องของลมกระโชกแรงหรือว่าฝนตกหนักๆเนี่ยสร้างความเสียหายอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่
2: ถ้าในพื้นที่ที่ผ่านมานะครับก็จะมีผลกระทบอยู่ของเรามีอยู่ห้าอำเภอนะครับที่ได้ผลกระทบที่เห็นภาพชัดเจนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอำเภอกบุรีนะครับอาจจะมีต้นไม้นะครับแล้วก็เสาไฟฟ้านะครับล้มนะครับด้วยช่วงที่มีฝนแล้วก็ลมแรงนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอเมืองบริเวณตำบลทรายแดงนะครับก็จะมีดินสไลด์นะครับมาปิดช่องทางจราจรหนึ่งช่องทางแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางแขวงทางหลวงระนองนะครับการไฟฟ้าแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดงร่วมกับมูลนิธินะครับเข้าไปดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือรวมทั้งในส่วนของพื้นที่ของตำบลบางแก้วนะครับถ้าอยู่ในเขตของอำเภอละอุ่นโซนบริเวณตลาดกม30นะเพราะฉะนั้นใต้สะพานเนี่ยมันจะมีจุดกลับรถนะครับฉะนั้นแล้วบางครั้งฝนตกเยอะระบายไม่ทันน้ำทะเลหนุนก็จะมีน้ำท่วมขังนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการใช้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายนะครับก็ถือว่าแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
1: แล้วรอบล่าสุดนี้คะ2วันที่ผ่านมานี้มีพื้นที่ไหนที่ได้รับความเสียหายบ้าง
2: ความเสียหายจริงๆก็จะมีบ้านของประชาชนไม่กี่หลังนะครับด้วยที่ลมแรงนะครับแล้วก็ต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนนะครับก็จะมีในส่วนของกระเปอร์นะครับกระเปอร์นะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของละอุ่นแล้วก็ลำเลียงนะครับก็มีอยู่3อำเภอนะครับอำเภอกระเปอร์อำเภอเมืองระนองบางส่วนแล้วก็อำเภอกระบุรีนะครับ
1: ที่ระดับอำเภอเมืองนี่ที่บางนอนนะคะ
2: ใช่ครับ
1: บริเวณ
2: เขตพ
1: ื้
2: นที่ของตำบลบางนอนก็อาจจะมีต้นไม้ล้มแล้วก็จะมีน้ำระบายไม่ทันเนาะนะครับแล้วก็ซึ่งอยู่ประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งจะมีน้ำทะเลหนุนอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้การระบายอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงดีนะครับจากฟ้าฝนเนี่ยเปิดแล้วก็ไม่มีฝนมาเติมนะครับก็เลยได้ลดอย่างรวดเร็ว
1: เมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าไม่ทั้งวันเพราะว่าสลับกันไปแดดออกแล้วก็มีฝนมา
2: ใช่ก็ถือว่าพลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยฝนก็ซาแล้วก็กลางวันแล้วก็เหมือนอย่างเช่นช่วงที่เราบันทึกเทปอยู่เนี่ยก็จะมีแดดมีอะไรออกมาละ
1: ครับ
2: ฟ้าเปิดนิด
1: แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดี
2: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนที่นำเรียนแต่ต้นว่าช่วงสัปดาห์นี้นะครับฝนจะเบาบางลงนะครับ 30-40% เท่านั้นนะครับก็อาจจะตกเฉลี่ยกระจายไปทั้ง5อำเภออะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เน้นหนักว่าต้องพื้นที่นี้พื้นที่ตรงโน้นจะหนักนะครับ
1: ก็สบายใจได้แต่ว่าไม่อยากให้ประมาทแล้วกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เราไม่ได้จะชะล่าใจนะครับเพราะว่าเราก็เตรียมพร้อมทั้งภาวะปกติและก็ภาวะฉุกเฉินนะครับ
1: จริงๆทราบมาว่าปภ.เนี่ยคืออยู่เวรกันตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับถูกต้องครับในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่เวรตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะต้องคอยสแตนบายแล้วก็ประสานข้อมูลนะครับถือว่าเหตุฉุกเฉินนะครับระหว่างส่วนกลางที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยแล้วก็ในส่วนของจังหวัดแล้วก็อำเภอต่างๆรวมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก30แห่งด้วย
1: ค่ะก็ถือว่ามีการทำงานร่วมกันด้วยนะคะคือแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าเขาเจอเหตุหรือว่าเขาจะขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เขาจะสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหน
2: โอเคครับช่องทางเดี๋ยวนี้การติดต่อเนี่ยจะง่ายมากขึ้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะ
1: นะคร
2: ับถ้าใครไม่ทราบเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างก็จะขึ้นมาแล้วแต่ว่าที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยจะมีเบอร์ติดต่อนะครับถ้าเป็นเบอร์สำนักงานที่อยู่เวรตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะเบอร์ที่077ครับ800-190-1นะครับแต่ถ้าท่านดูแล้วเบอร์ยาวนิดนึงท่านโทรสายด่วนเลยครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับ1784นะครับก รมป้องกันก็จับสารมาอย่างที่จังหวัดนั้นที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ครับช่องทางในการประสานงานส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มไลน์ที่เราตั้งเฉพาะกิจขึ้นมานะครับของหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละท้องถิ่นท่านปลัดอำเภอก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นเวลาเกิดเคสเกิดเหตุก็จะส่งข้อมูลส่งภาพความเสียหายส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บก็จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ยังรวมไปถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างเช่นมูลนิธินะครับแขวงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงระนองนะครับการไฟฟ้านะครับการประปาต่างๆที่จะมีส่วนที่จะไปช่วยเหลือนะครับตรงส่วนนั้นนะครับ
1: พี่บอยช่วยเล่าเคสที่เกิดขึ้นเวลา ได้รับแจ้งเตือนมาได้ไหมพอจะมีไหมคะเหมือนแบบเราจะปิดจบงานภายในเวลาเท่าไหร่แล้วก็กระบวนการทำงานเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริง
2: ๆถ้าเคสเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของดินสไลด์นะครับที่ตำบลสายแดงนะครับก็เคสแจ้งมาปุ๊บในกลุ่มไลน์เนี่ยมันจะมีกลุ่มไลน์เฉพาะกิจนะครับที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยครับก็จะมีสารตั้งต้นก่อนเลยว่าตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางวิทยุสื่อสารนะครับทีนี้ในการติดต่อใช้วิทยุสื่อสารปุ๊บนะครับก็หน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้างพิกัดตรงไหนนะครับในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใดนะครับก็จะปภ.ก็จะประสานนะครับแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือว่าถ้ามีต้นไม้ล้มนะครับก็ต้องดูทรัพยากรว่ามีเครื่องเลื่อยไหมนะครับหรือว่าถ้าดินสไลด์ก็ต้องมีรถตักรถยกรถดันไหมนะครับหรือว่าถ้าเสาไฟล้มก็ต้องประสานไฟฟ้าส่วนภาคเขตอำเภอนั้นนะครับทีนี้การทำงานก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ปัจจัยเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยแทรกซ้อนนะครับน้องแนนนะครับด้วย1ถ้าเกิดกลางคืนหนักไฟฟ้าตัดนะครับไม่มีกระแสไฟฟ้าฉะนั้นต้องใช้รถส่องสว่างอะไรเงี้ยในการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นแล้วเคสแต่ละเคสถ้ามีปกติเนี่ยครับใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับในการเคลียร์เส้นทางแต่ว่าถ้ายังเคลียร์ไม่ได้เราก็จะจัดทำทางเบี่ยงนะครับเพื่อให้การสัญจรเนี่ยสะดวกคล่องขึ้นนะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าไวกว่าหลายๆเคสหลายๆครั้งนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเคสมันรุนแรงไหมนะครับเพราะบางเคสเนี่ยถ้าเกิดอย่างเช่นถ้าในเขตพื้นที่ที่เคยเกิดนะครับโซนตำบลราชกูดรอยต่อระหว่างพะโต๊ะกับระนองแถวเขตรักษาพันธุ์ป่าคุณแม่ยายหม่อนตรงนั้นนะครับเสาไฟฟ้านี่ล้ม6-7ต้น8ต้นทีนี้กระบวนการในการที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขเนี่ยมันก็หลากหลายนะครับมีทั้งความเสี่ยงในการทำงานต้องผู้แรงงานต้องปลอดภัยด้วยยิ่งถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยครับมันก็จะอันตรายอีกนะครับยิ่งฝนมาเติมการทำงานก็ลำบากนะครับฉะนั้นแล้วก็ถือว่าในทุกครั้งก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ต้องพยายามเข้าใจด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดในการดำเนินการ
1: ค่ะถึงแม้ว่าพี่บอยบอกว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนที่เขาต้องแบบปฏิบัติตัวกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองที่เวลาฝนตกมาจะตกในลักษณะแบบนี้ลมมาจะมาในลักษณะแบบนี้คำแนะนำเขาต้องทำยังไงบ้างคะ
2: ครับอย่างแรกเลยนะครับหนึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเตรียมข้าวของยกของขึ้นที่สูงตัดแต่งกิ่งไม้นะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงดูป้ายโฆษณาโน่นนี่นั่นนะครับที่สำคัญครับติดตามพยากรณ์อากาศของหน่วยงานราชการการแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุตุนิยมวิทยาของระนองนะครับหรือว่าทางสื่อของประชาสัมพันธ์หรือว่าสวทนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเนี่ยรวมทั้งของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองว่าเขาแจ้งเตือนห่วงเวลาไหนพื้นที่ไหนบ้างนะครับฉะนั้นแล้วการที่เชื่อมั่นนะครับคำชี้แจงของส่วนราชการนี่ก็จะเป็นการทำให้การเป็นการตัวของตัวเองเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับในเขตพื้นที่ของตนนะครับฉะนั้นแล้วฟังการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วก็กรองนิดนึงว่าเป็นข่าวเฟกนิวอะไรไหมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจตัวเองหลังจากนั้นนะครับไปกระจายข่าวให้กับกลุ่มไลน์ต่างๆหรือว่าพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของเรานะครับให้เตรียมความพร้อมให้เข้าใจว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะลมแรงนะครับฉะนั้นเตรียมความพร้อมระมัดระวังแล้วก็พื้นที่มันลุ่มต่ำริมตลิ่งก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยนะครับหากเกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็ถ้าที่สำคัญครับหากถ้าท่านไม่สามารถปฏิบัติ หรือว่าช่วยเหลือได้ก็โทรมาตามที่เบอร์ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับ
1: ค่ะพูดถึงขั้นตอนมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นการ แจ้งเหตุ
2: ค
1: ือมันจะมีข่าวแบบเฟคนิวมาเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคือเขาต้องมีการกรองอยู่แล้วแต่ว่าทางหน่วยงานของเราเนี่ยระวางแผนการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้าง
2: ใช่ครับก็ในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองครับก็จะร่วมกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองน
1: ะครับ
2: ในการที่จะมอนิเตอร์คู่กันขับเคลื่อนด้วยกันนะครับเป็นจอยอินฟอร์เมชันร่วมกันครับคอยกรองดูซิว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยครับตรงกับข้อเท็จจริงที่ทางหน่วยงานและการที่ต้นสกัดของเขาเนี่ยอย่างเช่นอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแจ้งมาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมานะครับสัมพันธ์กันไหมหรือว่าจะมีหน่วยงานของสธนช.นะครับหรือว่าจะมีสำนักงานทรัพยากรลุ่มน้ำแห่งชาติทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับในการที่จะมอนิเตอร์กันนะครับทีนี้เวลามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารเป็นอินโฟนะครับเช่นแล้วต้องกรองให้ดีเช่นแล้วจะมีทางเจ้าที่ปภ.แล้วก็ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดคอยคัดกรองว่าข้อมูลที่แชร์กันในกลุ่มในเฟซนะครับถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องไม่จริงก็จะมีการโต้ตอบสถานการณ์นะครับในการที่จะเอาข้อมูลจริงๆมารับอีกครั้งนึงเพื่อให้ยืนยันมั่นใจนะครับก
1: ับ
2: พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ต้องตอบโต้ด้วยรวดเร็วนะนะครับไม่งั้นการแพร่กระจายของสื่อเดี๋ยวนี้ครับ
1: ไป
2: ไวครับกลุ่มก้อนต่างๆแชร์นู่นนี่นั่นแป๊บเดียวนะครับฉะนั้นต้องมีมาตรการในการตอบโต้ที่ข่าวสารได้ทันท่วงทีครับ
1: แสดงว่าทางปภ.เองเนี่ยคือทำงานร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็จริงๆเนี่ยคือกรองข้อมูลตั้งแต่จากส่วนกลางมา
2: ถูกต้องเลย
1: แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นใครโพสอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการเอาข่าวนั้นอ่ะมากรองดูอีกที
2: ใช่ครับในการดูข้อมูลเนี่ยครับทางเจ้าที่ปภ.ทุกท่านแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายที่เรามีเนี่ยครับเราไม่ได้ติดตามเฉพาะในกลุ่ม LINE นะครับเราก็ต้องไปเจาะลึกว่าในสื่อสังคมโซเชียลเนี่ยเขาโพสอะไรกันอะไรที่มันเป็นประเด็น
1: โพสคลิปที่แบบน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ไหนอะไรก็ตกใจกันไปใหญ่
2: โพสพูดง่ายโพสลอยๆขึ้นมาโพสภาพโพสคลิปไม่ได้ระบุสถานที่วันเวลา
1: ใช่ค่ะ
2: มันก็มีบางเคสในจังหวัดระนองเมื่อก่อนจะมีเอาภาพเก่ามาปีหลายปีมาแล้วนะครับทีก็ปภ.เองเมื่อตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือชี้แจงบันทึกนะครับแล้วก็เสนอท่านผู้ว่าเพื่อลงนามชี้แจงว่ากรณีเคสอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพเก่าฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อในส่วนนี้ถ้าเกิดหากมีเหตุจริงๆเดี๋ยวจะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
1: ค่ะถึงบอกไงคะว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะคือเราสามารถติดตามได้ตามสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าใครที่ตอนนี้เนี่ยคือเขาก็สามารถแบบโพสต์รูปโพสต์วิดีโอลงได้หมดเลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนอ่ะติดตามแล้วอ่ะถ้าเกิดไม่มั่นใจลองส่งข้อความนั้นมาทางปภ.ไหมให้ได้ตรวจสอบประมาณนั้นนะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในส่วนที่จะกรองข้อมูลนะครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยก็จะมีเว็บไซต์นะครับจะมี Facebook นะครับของสำนักงานอยู่แล้วนะครับส่งมาใน Messenger หรือว่าถ้าให้ดีก็จะส่งในกลุ่ม LINE ต่างๆผมเชื่อว่าที่รับชมรับฟังเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นสมาชิกหรือว่าอยู่ในกลุ่ม LINE เกี่ยวกับด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยอยู่แล้วแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วเครือข่ายของเราทั้ง5อำเภอเนี่ยมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอาสาต่างๆมูลนิธินะครับทางอสม.ทางอปภ.ทางมิตรเตือนภัยแล้วก็ทางอาสาพบจ.ต่างๆแล้วก็มูลนิธิรวมทั้งอาสาของทุกหน่วยเดี๋ยวนี้ทุกหน่วยจะมีอาสาเป็นของตนเองจะแล้วช่วยกันตรวจสอบดูแลส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงนะครับให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ปลอดภัยและก็ได้ทันท่วงทีนะครับ
1: ค่ะก็เรื่องของข่าวสารฝากเน้นย้ำกันอีกทีนึงนะคะอย่าเพิ่งวู่วามตรวจเช็คก่อนถ้าเกิดว่าชัวร์แล้วเราค่อยแชร์นะคะมาถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งอุปกรณ์ต่างๆกันบ้างค่ะ เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
2: ครับขอนำเรียนว่าในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองเนี่ยนะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในทุกๆภัยแหละนะครับแต่ในที่นี้จะพูดการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องการรับมือเกี่ยวกับอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มเนาะนะครับทางปภ.ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยนะครับประจำปี2569นะครับซึ่งในแผนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในแผนก็จะมีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับซึ่งอัปเดตซึ่งข้อมูลอันนี้ก็จะได้รับข้อมูลจากในพื้นที่เลยนะครับอย่างเช่นตำบลหมู่บ้านเลยนะครับเขาส่งข้อมูลให้เรานะครับในแผนก็จะมีทรัพยากรนะครับว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยหน่วยงานต่าง เขามีทรัพยากรอะไรบ้างมีรถราม้าช้างที่ไหนอย่างไรบ้างหากเกิดเหตุเราก็จะได้โทรประสานไปช่วยเหลือนะครับแล้วจะมีบัญชีของศูนย์พักพิงนะครับจุดอพยพชั่วคราวนะครับซึ่งในที่นี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเกิดน้ำท่วมพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถอยู่ในบ้านเรือนได้ก็จะต้องอพยพไปยังจุดที่ได้รับรองไว้อย่างเช่นจุดอพยพก็จะเป็นโรงเรียนมัสยิดวัดสถานที่ราชการศาลาหมู่บ้านนะครับและก็มีการช่วยเหลือเรื่องน้ำดื่มอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรกันไปจนกว่าสถานการณ์จะยุตินะครับและที่สำคัญครับในแผนก็จะมีการแนวทางปฏิบัติของหน่วยต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบนะครับรวมทั้งการติดต่อการประสานงานนะครับทั้งเบอร์โทรสื่อใช้เครือข่ายวิทยุสื่อสารนะครับซึ่งอยู่ในนั้นนะครับในการจัดทำแผนเมื่อมีแผนแล้วนะครับเราก็มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่นะครับให้มีการเตรียมพร้อมนะครับปฏิบัติตัวยังไงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งเราก็มีอบรมอาสาสมัครมิเตอร์เดินภัยนะครับก่อนเกิดภัยให้เขาตรวจสอบดูปริมาณน้ำฝนนะครับดูการแจ้งเตือนไปดูลำน้ำลำคลองน้ำเปลี่ยนสีไหมกระแสน้ำเชี่ยวไหมในพื้นที่ของตนและรายงานแจ้งข่าวแล้วก็กระจายข่าวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็อันนี้ยังไม่หมดนะครับทั้งแนนครับในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับเราเจาะลึกไปยังชุมชนหมู่บ้านที่เสี่ยงจริงๆนะครับโดยที่นำเครื่องจักรกลสาไปเนี่ยครับไปขุดลอกก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเพื่อให้การระบายน้ำได้ดีกำจัดวัชพืชเนินดินเนินทรายที่ตื้นเขินนะครับเพื่อน้ำโฟในการระบายน้ำได้ดีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: ที่ทำไปแล้วของระนองมีพื้นที่ไหนบ
2: ้
1: าง
2: ที่ทำนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลลำเลียงนะครับซึ่งหมู่7หมู่4ในส่วนของโซนบ้านสองแพรกนะครับโซนนั้นเนี่ยด้วยเนื่องจากเกิดอุทกภัยเนี่ยเกือบจะทุกปีนะครับใช้แล้วต้องมีการเตรียมพร้อมรวมทั้งมีการทำพนังกั้นน้ำขุดลอกหน้าดินแล้วก็จะมีในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลน้ำจืดเทศบาลตำบลจปรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเขตของอำเภอเมืองนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมถือว่ามีแรงกระตุ้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็เขาก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงปริมาณน้ำฝนกันสักหน่อยเราบอกเราคุยกันเรื่องว่าฝนเนี่ยมันจะลดลงเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40 แล้วทีนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนในปีนี้ค่ะภาพรวมทั้งปีเราคิดว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนเป็นยังไงบ้างคะ
2: ในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าเอาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานีอุตุระนองเนี่ยของเราเนี่ยถ้าฝน30ปีของระนองจะอยู่ประมาณสัก 4,200 นิดๆมิลลิเมตรต่อปีคำว่าต่อปีเนี่ยคือตั้งแต่1มกราจนถึง31ธันวาคมในรอบ1ปีนะครับเสร็จแล้วในทุกปีระนองก็จะมีฝนอยู่3,000อัพนะ3,000มิลลิเมตรนะครับอัพขึ้นไป3,500บ้าง3,600 3,700 3,800หรือว่าถ้าปีไหนฝนเยอะหน่อยก็แตะหลัก 4,000 หรือว่าถ้าปีไหนฝนน้อยหน่อยก็3,200 3,300เสร็จแล้วปีนี้นะครับค่าเฉลี่ยณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับกลางปีและเดือนมิถุนาแล้วนะครับจะแล้ว อีก6เดือนหลังจากนี้นะครับก็เหมือนที่น้องแนนบอกว่ามีฝนทิ้งช่วงบ้างฝนน้อยลงบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวน้ำฝนเนี่ยเขาต้องเร่งทำยอดเพื่อให้ไปแต่หลักที่ 3,000 จนแล้วมาตรการต่างๆที่ทางปภ.ท้องถิ่นอำเภอส่วนราชการจังหวัดเนี่ยได้ไปลงเตรียมความพร้อมไว้เนี่ย ก็เพื่อการนี้ครับไม่งั้นแล้วปริมาณน้ำฝนหรือว่าฝนเนี่ยอาจจะตกหนักตกเยอะนะครับแล้วก็ห่วงเวลาในการตกนี่อาจจะหลายหลายวันฉะนั้นการระบายน้ำการดูแลพื้นที่การเข้าไปช่วยเหลือต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเสร็จแล้วน้ำฝนปีนี้ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วครับแต่ว่าอาจจะไปเน้นหนักในช่วงใกล้ๆหลังจากนี้ไปนะครับ
1: โอเคค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะแต่ว่า อีกสักนิดนึงพี่บอยช่วงนี้เนี่ยคือขาเข้าระนองเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่กำลังมีการทำถนนมีโครงการกันอยู่แล้วเราที่ผ่านมาก็เห็นภาพเนาะว่าแบบโอ้โหถนนมันรุนแรงมากเวลาแบบเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาปภ.เห็นว่าลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาด้วย
2: ใช่ครับก็โดยหลักแล้วการสัญจรคมนาคมก็ด้วยทางปภ.ก็จะเป็นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุทางถนนแต่ว่าด้วยในเขตพื้นที่ที่ถนนเข้าเมืองในพื้นที่ของตำบลราชกูฏตรงนั้นนะครับที่มีการก่อสร้างเนี่ยโดยหลักแล้วก็จะเป็นของแขวงทางหลวงระนองนะครับซึ่งรับผิดชอบในโครงการร่วมกับผู้รับเหมาแล้วปภ. ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูกรณีที่บางครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะโพสต์ลงสื่อโซเชียลนะครับอัดคลิปอะไรต่างๆคือเป็นการบอกว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนา
1: ะ
2: การสัญจรเนี่ยไม่สะดวกนะครับทำให้รถติดอะไรต่างๆแล้วก็อันตรายนะครับฉะนั้นแล้วปภ.ก็จะร่วมกับทางแขวงทางหลวงระนองนะครับประสานข้อมูลกันนะครับว่าตรงนี้รู้สึกว่าหลุมเยอะแล้วอะไรต่างๆก็จะประสานกับผู้รับเหมาในการที่ไปถมดินหรือว่าแก้ไขนะครับให้การสัญจรเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะครับไม่งั้นแล้วก็จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่าเส้นนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างระยะทางพอสมควรแล้วก็พอถัดไปจากตรงตำบลราชกูดก็จะไปในส่วนของอำเภอกระเปอร์นะเป็นช่วงๆไปใช่แล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารที่ถ้าเป็นข้อที่ไม่สะดวกในการเดินทางก็ประสานมาที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้ด้วยทางปภ.เองก็ประสานงานใกล้ชิดกับแขวงทางหลวงระนองอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะที่แบบถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้างานโดยตรงแต่ก็รับเรื่องให้แล้วเดี๋ยวประสานแล้วก็แก้ไขให้ค่ะสุดท้ายค่ะพี่บอยค่ะให้พี่บอยฝากช่องทางในการติดต่อแจ้งเหตุต่างๆหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำอะไรเราจะติดต่อไปทางหน่วยงานไหนที่แบบเป็นของแบบจังหวัดระนองเนี้ยค่ะ
2: ครับก็ตอนนี้ก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าการที่จะประสานงานข้อมูลครับตู้รถภัยหรือว่าเหตุฉุกเฉินนะครับประสานมาที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้นะครับเราก็จะมีเจ้าที่เวรประจำอยู่แล้วนะครับ24ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเบอร์ติดต่อก็0778001901นะครับหรือว่าสายด่วน1784นะครับหรือว่าถ้าท่านมีกลุ่มเครือข่ายนะครับหรือว่าในกลุ่ม LINE หรือว่าถ้าในเฟซนะครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สามารถที่จะส่งข้อมูลส่งรายละเอียดมาได้นะครับในไม่ว่าจะเป็นภัยแล้วแต่นะครับภัยจากมนุษย์ภัยจากธรรมชาตินะครับเราพร้อมที่จะสอบสวนข้อมูลและก็ประสานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะครับหากเกิดเหตุที่ฉุกเฉินจริงนะครับเจ้าที่ปภ.ก็พร้อมสแตนบายแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับผม
1: ค่ะก็ช่องทางทั้งหมดที่บอกไปนะคะแล้วก็ทั้งโซเชียลมีเดียเองก็ตามทั้งเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ไหมคะ
2: ใช่ครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับฉะนั้นแล้วอย่างแรกเลยก็คือเรื่องดูแลสุขภาพนะครับอย่างที่สองนะครับก็ดูแลในพื้นที่ของตัวเองนะครับบ้านเรือนของตัวเองนะครับดูว่าสภาพแข็งแรงไหมนะครับมีต้นไม้อะไรที่มีความเสี่ยงนะครับป้ายโฆษณาป้ายเวนิวต่างนะครับรวมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องการดูแลพื้นที่ของแม่น้ำลำคลองนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับว่ามันผิดปกติหรือไม่นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะรอดปลอดภัยจากภัยพิบัตินะครับก็คือต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนนะครับติดตามข่าวสารพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในการที่จะประสานกับหน่วยงานราชการนะครับตามเบอร์โทรที่ติดต่อมานะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับฉะนั้นแล้วภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยปภ.ก็จะดูแลท่านนะครับปภ.ก็จะมีสโลแกนนะครับป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยฟื้นฟูและกู้ภัยคือหัวใจของปภ.ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะเกาะติดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าหรือมีประเด็นไหนที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็สามารถทักมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะแฟนเพจ Facebook ของสวทรนองค่ะเดี๋ยวเราจะนำเรื่องนี้เนี่ยไปถามกับผู้รู้โดยตรงแล้วก็นำมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะแล
2: ้
1: วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเทปพิเศษในครั้งนี้ที่เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองในช่วงนี้กันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ครับที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือนะครับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับโดยนะครับนายอนุพงศ์มุจลินนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจากหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับที่มาให้ข้อคิดความรู้แล้วก็เอ่ยถึงวิธีการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าในพื้นที่นะครับจังหวัดระนองขณะนี้ยัง ังไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหน้าฝนจะสิ้นสุดไปนะครับยังเหลืออีกประมาณครึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอย่าลืมกันนะครับใครที่ประสบเหตุประสบภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆแจ้งปภ.ได้เลยนะครับที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNGปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัด โดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
8: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนต่อชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาแต่เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายแต่จำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เรียนผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ท่านผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงดังนี้เตรียมตัวขึ้นเครื่องได้เลยครับ 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 2. ใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกัน 3. มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C 4. เคยได้รับเลือดหรือสารเลือดรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปีพ.ศ. 2535หากท่านมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมาท่านยิ่งต้องไปกับเราโดยเที่ยวบินวันนี้ปลายทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อพาทุกท่านไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีตรวจได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได
12: ้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
13: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอนามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ต Radio วันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะคะอยู่กับนุรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นบทเพลงถวายความอาลัยสมเด็จพระองค์ผ่านั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามในส่วนของข่าวสารกันได้2ช่วงช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะกอดผู้คนด้วยความ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคี

0: รินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะพลเอกสรยุทธจุลานนท์องค์ประธานองคมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่2ทับ2569นะคะติดตามการดำเนินงานวารสารทิศไทยเมื่อวานนี้ค่ะ18มิถุนายน2569เวลา13:30 น.พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในทุกมิติณห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิและนายพรพิทักษ์แม่นมาศขอไปค่ะและนายพรพิทักษ์แม้นสิริค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนะคะซึ่งในที่ประชุมนั้นก็ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็คือในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน2569โดยทางมูลนิธิได้ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะทั้งด้านของวัฒนธรรมประเพณีกีฬาและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังความเป็นไทยให้กับเยาวชนและประชาชนผ่านกิจกรรมและก็สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทิศไทยทั้งนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการเยาวชนยั่งยืนที่มูลนิธิได้มีการส่งเสริมและก็สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีกีฬาและสิ่งแวดล้อมนะคะประกอบด้วยโครงการน้ำคือชีวิตตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการสร้างฝายแกนดินซีเมนในจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดน่านค่ะการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียนรู้เรื่องโขนที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการวิถีชีวิตมวยไทยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสไปแข่งขันในต่างประเทศโครงการสร้างผู้นำและเยาวชนกู้ภัยภาคประชาชนเพื่ออบรมการขับขี่เรือกู้ภัยและใบในท้ายในโอกาสนี้นะคะทางด้านของนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการรายงานการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิโดยระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้นำเนื้อหาสาระจากวารสารทิศไทยมาผลิตเป็นสื่อในหลากหลายรูปแบบทั้งรายการโทรทัศน์รายการวิทยุและสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนในวงกว้างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะมีการประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการทบทวนและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทุกฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญนะคะได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในฐานะรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนและเวทีสำหรับการเจรจาการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับความท้าทายโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแล้วก็เรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนร่วมกันรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่เช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์นะคะแล้วก็เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสใหม่สำหรับคนรุ่นต่อๆไปค่ะแล้วก็ในโอกาสเข้าร่วมอาหารกลางวันนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจโดยไทยในฐานะประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะพร้อมที่จะมีบทบาทเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียแล้วก็มีการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นเองค่ะมากันที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะก็ได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรโดยที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนสถานีบริการน้ำมันและห้างค้าปลีกสมัยใหม่เปิดจุดรับซื้อแล้วก็ระบายผลผลิตออกจากตลาดสามารถที่จะช่วยดูดซับผลผลิตได้ประมาณ10ล้านลูกพร้อมผลักดันแนวคิดที่ว่าล้มชุมชนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมโดยเริ่มดำเนินการแล้วในจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีแผนขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญอื่นๆพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้มีการตรวจสอบในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องพบบริษัทกลุ่มเสี่ยง15รายด้วยกันที่อาจเข้าข่ายให้คนไทยเป็นนอมินีค่ะแล้วก็ยังได้มีการส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายให้กับ9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมพัฒนาหลักเกณฑ์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ความเป็นน้ำผลไม้ขอไปค่ะก็คือน้ำมะพร้าวแท้นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ความเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขณะเดียวกันทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการติดตามแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำเนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ผลผลิตนั้นมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต้องส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปแต่โรงงานมีข้อจำกัดด้านของการผลิตกำลังผลิตนะคะส่งผลให้เกิดผลผลิตที่ตกค้างแล้วก็ราคารับซื้อก็ปรับลดลงโดยยืนยันว่าการนำเข้ามะพร้าวของโรงงานไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบราคาเนื่องจากว่าโรงงานใช้ผลผลิตในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักถึง80%นะคะลดการนำเข้าจากปีก่อน60%ทั้งนี้กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศก็ได้มีการร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิเร่งรับซื้อมะพร้าวคงค้าง 8.8 ล้านลูกค่ะพร้อมขอความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นระดับแรกเพื่อผลักดันให้ราคานั้นกลับสู่ภาวะปกติควบคู่ไปกับการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเพิ่มขีดความสามารถในตลาดโลกอย่างยั่งยืนได้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะก็ยืนยันว่าไทยไม่เสียสิทธิ์กรณีกัมพูชาเตรียมขวางมวยไทยชุดไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโกชี้ว่ามีขั้นตอนการพิจารณาตามหลักสากลไม่มีประเทศใดคัดค้านได้เพียงลำพังค่ะแล้วก็มั่นใจว่าหลักฐานทางวิชาการของไทยนั้นครบถ้วนขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่ หรือบอร์ดยูเนสโกถึงปี2029ด้วยนะคะซึ่งนางสาวซาบิดาไทยเสียดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ระบุว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกนั้นเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีค่ะยืนยันไม่กระทบสิทธิประเทศไทยการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยนะคะเพราะว่าการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นจะมีอำนาจเหนือกระบวนการการพิจารณาของยูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกนั้นก็จะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีค่ะเพราะว่าก็คือต้องร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือว่าแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นั่นเองกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอยืนยันว่าจะดำเนินการเชิงรุกแล้วก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวซาบิดาชัยเสียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ระบุอีกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีกจนถึงปี2029นะคะก็คือครบวาระ4ปีนั่นเองซึ่งทางยูเนสโกนะคะโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์การองค์กรต่างๆแล้วก็ดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการก็คือมีเวียดนามมีอินเดียมีเกาหลีใต้มีจีนมีปากีสถานมีมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นบอร์ดของยูเนสโกนั่นเองนะคะมีวาระ4ปีด้วยกันค่ะนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะตรวจสอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยและเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและจัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นในวันนี้นะคะ19มิถุนายน2569นะคะส่วนทางด้านของนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็วันนี้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569แล้วก็มอบปัจจัยการผลิตที่อำเภอจตุรพักพิมานอำเภอเสรภูมินะคะที่จังหวัด101นะคะก็คือในวันนี้นั่นเอง19มิถุนายน2569นั่นเองค่ะมาดูทางด้านของนายวัชรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมณลานสาเกตหอเวทอำเภอเมือง101แล้วก็มีการมอบปัจจัยการผลิตอำเภอสุวรรณภูมิอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ค่ะ19มิถุนายน2569ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงที่2ก็คือช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน10:43 น.นะคะอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดอะมันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตรวมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายติดตามการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่กรณีข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดอำเภอถลางพร้อมกับมีการเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไม่ใช่เมื่อวานค่ะ18ค่ะเมื่อวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมมุกหลังชั้น4สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายนะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่กรณีข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นหมู่ที่2ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนแล้วก็มีการดำเนินการตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560นะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ตกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรท่าทัดชัยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตมีผู้แทนภาคประชาชนผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าและร่วมพิจารณาแนวทางดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวค่ะทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบความเป็นมาแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ของกรณีข้อร้องเรียนรวมไปถึงการยื่นเอกสารหลักฐานใหม่ของประชาชนจำนวน5รายเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยเอกสารดังกล่าวอาจส่งผลต่อข้อเท็จจริงที่เคยมีการพิจารณาไว้ก่อนหน้านี้จึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างรอบด้านภายใต้กรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั่นเองนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้รับทราบผลการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่8เมษายน2569โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะขนาดและก็รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประเด็นข้อร้องเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการชี้แจงขั้นตอนและ กระบวนการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่การกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วก็การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามในที่ประชุมก็ได้มีการกำหนดให้วันนี้นะคะ19 มิถุนายน 2569หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นตำบลไม้ขาวเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันลักษณะพิกัดที่ตั้งและรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างตามข้อร้องเรียนรวมทั้งรวบรวมข้อมูลประกอบกับการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่ที่ประชาชนนำมายื่นเพิ่มเติมซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและการพิจารณาอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองนะคะต่อมาที่พังงาก็มีการระดมกำลังรื้อถอนอาคารโรงเรียนเกาะปันหยีที่เสียหายจากพายุเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ18 มิถุนายน 2569สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงามีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครลงพื้นที่รื้อถอนอาคารอเนกประสงค์หลังเก่าโรงเรียนเกาะปันหยีอำเภอเมืองพังงาซึ่งก็ได้รับความเสียหายแล้วก็พังถล่มบางส่วนจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาภายใต้การอำนวยการของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้มอบหมายให้ทางด้านของนายอมรเทพปรีคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะรวมแล้วเป็น28 นายด้วยกันเข้าดำเนินการรื้อถอนซากอาคารขนย้ายวัสดุที่ชำรุดและคัดแยกสิ่งของส่งมอบให้โรงเรียนเพื่อจัดระเบียบพื้นที่และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเรือแล้วก็อาหารจากผู้นำท้องที่และภาคประชาชนในพื้นที่โดยการปฏิบัติงานแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อยค่ะที่กระบี่นะคะเกษตรกระบี่มีการลงพื้นที่อำเภอละอ่าวลึกเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์โรคปาล์มน้ำมันพร้อมหนุนสารชีวพันธ์นะคะชีวพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกด้านการอารักขาพืชนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชอย่างทันท่วงทีด้านของนายพันธนูใจกว้างหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึกด้วยนะคะก็ได้มีการร่วมกันลงพื้นที่ติดตามประเมินและรองรับการเผชิญเหตุสถานการณ์ระบาดของศัตรูพืชภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรณแปลงใหญ่เกษตรกรหมู่ที่1ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่การลงพื้นที่ในครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อสำรวจติดตามให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นโรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะคะในโอกาสนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการสนับสนุนสารชีวพันธุ์เชื้อราไรโคเดมาให้กับพี่น้องเกษตรกรพร้อมทั้งสาธิตแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับวิธีการใช้ที่ถูกต้องตลอดจนแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมันเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปจัดการในแปลงเรียนรู้และแปลงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพหากเกษตรกรในพื้นที่พบเจอความผิดปกติของพืชนะคะหรือว่าสงสัยว่ามีโรคพืชระบาดก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือว่าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ในวันและเวลาราชการได้ค่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมพิธีเปิดงานพาณิชย์ ลุยลดค่าครองชีพประชาชนช่วยผู้ประกอบการยกทัพสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องชาวระนองในงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา18 นาฬิกาณลานพระเมรุมาตรจำลองลานร.9นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะด้านของนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมด้วยทางด้านของนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยนะคะทางด้านของรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจโดยมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษาสมดุลกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศนะคะดังนั้นกรมการค้าภายในจึงได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่18 ถึง 20 มิถุนายน 2569ณลานพระเมรุมาตรจำลองลานร.9องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยหรือว่า SME นะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10 หมวดกว่า 1,000 รายการด้วยกันลดสูงสุด 60% ค่ะอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายสินค้าชุมชนเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์แล้วก็ผลไม้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรในราคาพิเศษทุกวันนะคะอาทิไข่ไก่เบอร์ M แพงละ80 บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20 บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ40 บาทข้าวหอมมะลิ5 กิโลกรัมถุงละ120 บาทนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรเงาะมังคุดกิโลกรัมละ35 บาท3 กิโลกรัม100 บาทมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วยนะคะทั้งนี้งานมหกรรมธงฟ้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองจัดขึ้นระหว่าง 18-20 มิถุนายน 2569ณลานพระเมรุมาตรจำลองหรือลานร.9นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวระนองมาเลือกซื้อสินค้าในโครงการนี้กันได้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาประหยัดด้วยที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เลือกสรรมาให้นะคะทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพครบถ้วนเลยนะคะของกินของใช้แล้วก็มีสินค้าชุมชนด้วยค่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังยาฟังข่าวสารกันต่ออีก1 ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมหนูรีวัชรีรัตนการวันนี้ลาไปแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
7: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดย ัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสตศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BGN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BGN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพร

0: ทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: การเลือนกระจกตัวการสำคัญของหลูกร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิหลูกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มหลูกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดหลูกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อหลูกของพรุ่งนี
3: ้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
4: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
3: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
4: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ไม่ได้ยินแฮะอ้าวเป็นหวัดอีกแล้วเหรอ3 วันดี4 วันไข้ทั้งปีเลยนะเรา
1: ทั้งเต้ของผม

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100MHz นะคะในวันศุกร์นะศุกร์ที่19ค่ะมิถุนายน2569ค่ะและเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะสารหาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนี้ค่ะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันรวมไปถึงนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตนะคะสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าหลังจากสองสามวันที่ผ่านมานะคะหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยค่ะก็อาจจะมีฝนตกหนักยิ่งในตัวเมืองพังงาเองนะวันนี้ก็รู้สึกว่ากลับมาพบกับแสงแดดอ่อนๆนะคะผู้ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็อย่าชะล่าใจนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะเรื่องของสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจกันสักนิดนึงนะเหมือนเสียงน้องหาเองเนี่ยก็เป็นหวัดนะคะผู้ฟังนะแต่ก็ดีขึ้นละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษค่ะในส่วนของรายการในวันนี้นะคะผู้ฟังนะก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารจากรัฐบาลนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยนะก็จะมีรูปแบบของสถานการณ์การท่องเที่ยวนะไปในจังหวัดพังงาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังก็เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้แหละค่ะจะมียอดผู้ที่มาเยือนจังหวัดพังงาเท่าไหร่และรายได้ทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นไหมจากเดือนที่ผ่านมาหรือว่าจากปีที่ผ่านมาค่ะจากภาพรวมที่เราอาจจะสังเกตได้ง่ายๆนะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะนึกถึงนะคะว่าพังงาไม่ได้มีดีแค่ภูเขาท้องทะเลหรือว่าธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่อาจจะมีหลากหลายอย่างนะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มซึมซับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับหลักหลายอย่างที่หน่วยงานของรัฐบาลได้มีการผลักดันอย่างเช่นงานที่เพิ่งผ่านล่าสุดนะถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญเลยนั่นก็คือพังงาพรายนะคะคุณผู้ฟังนะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เขาเรียกว่าชาวต่างชาติเองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเองนะคะรู้จักจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะน้องหามีรายละเอียดเรื่องนี้นำมาฝากกันบวกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังนะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะก็ได้มีการหารือนะประธานาธิบดีนะคะสหพันธรัฐเสียนะคะมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็พลังงานซึ่งก็ได้มีการเดินทางนะคะไปพบปะพูดคุยแล้วก็ร่วมกันประชุมระหว่างอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งโอกาสนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานโดยไทยนี่แหละค่ะขอบคุณรัสเซียนะคะที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดอย่างเช่นก๊าซ LNG และสินค้าที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นปุ๋ยก็เห็นพ้องกันถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิตินะคะซึ่งก็ครอบคลุมด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์กันด้วยซึ่งรูปแบบของเศรษฐกิจนะคะก็เห็นพ้องกันเลยนะคะว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศรัสเซียเนี่ยมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากเลยค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะผู้ฟังมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศก็จะอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐนะยังสามารถที่จะขยายได้อีกนะคะทั้งนี้ค่ะสภาธุรกิจไทยรัสเซียก็ได้มีการสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการเดินหน้าค่ะรูปแบบของการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับในส่วนของ
รัสเซียนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศไทยพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับรัสเซียค่ะในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมไปถึงการต่อต้านสแกมเมอร์ค่ะรวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการเดินทางนะไปร่วมพบปะพูดคุยกันแล้วก็ขยายความร่วมมือนะคะในส่วนของรูปแบบของอะไรนะเขาเรียกการค้าการลงทุนในส่วนของประเทศไทยกันด้วยค่ะพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
1: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
0: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
1: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
0: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
1: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด นะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
0: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณโอ
1: ้มาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะกับทางด้านของกองทุนค่ะเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองนะได้มีการแจ้งเตือนผู้ที่กู้นะคะที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านช่วงปลดหนี้ทั้ง2ปีแล้วนะคะให้เตรียมพร้อมชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคม2569นี้ค่ะเพื่อที่จะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องซึ่งทางด้านของรองผู้จัดการกองทุนนะคะรักษาราชการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในวันที่5กรกฎาคมของทุกปีค่ะผู้ฟังก็เป็นวันที่ครบกำหนดชำระหนี้โดยกยศ.ค่ะได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกค่ะไปยังผู้ที่กู้นะผู้ที่กู้เงินทุกรายเนี่ยที่กำหนดครบกำหนดแล้วล่ะค่ะจึงขอให้ผู้ที่กู้นี้ล่ะค่ะสำเร็จที่สำเร็จการศึกษาด้วยนะคะผ่านช่วงระยะเวลาปลดหนี้2ปีเตรียมชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคมค่ะแนะนำให้ตรวจสอบยอดผ่อนชำระตามตาราง15ปีได้จากแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะคะหรือจะเป็น QR Code ค่ะเพื่อจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งทุกสาขานะคะโดยไม่มีเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะทั้งนี้ค่ะผู้ที่กู้นะคะสามารถที่จะชำระหนี้ได้มากกว่ายอดชำระรายปีที่กำหนดซึ่งก็เป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกนะคะเพื่อยอดหนี้เงินต้นเนี่ยคงเหลือลดลงแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วยแต่สามารถที่จะปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่กู้เงินเนี่ยหรือจะเป็นรุ่นพี่นะร่วมกันชำระเงินคืนตามกำหนดเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในเรื่องของการส่งต่อนะคะโอกาสทางการศึกษาที่ตนเองเคยได้รับให้แก่นักเรียนทุกคนนะคะนักศึกษารุ่นน้องที่ยังต้องการความช่วยเหลือต่อไปนะคะผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินกู้นะที่มีการต้องผ่อนงวดแรกนะคะในส่วนของวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะผู้ฟังกับการดูบอล นะดูบอลโลกให้สนุกนะคะแล้วก็เลี่ยงการพนันนะคะเดือนหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทเตือนนะคะว่าลิงก์โฆษณาชักชวนเล่นพนันเนี่ยก็มีโทษหนักนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกนะคะครั้งที่23ซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองค่ะผู้ฟังก็ได้มีการแนะนะวิธีการที่จะ ดูบอลโลกให้สนุกอ่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันใดๆทั้งสิ้นซึ่งจากที่ผ่านมาค่ะเขาได้มีการปรับปรามอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมานะสามารถที่จะดำเนินการจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์และการลักลอบนะคะเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมไปถึงการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศค่ะก็รวมจำนวน596คดีก็จะมีผู้ต้องหานะคะ629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้วประมาณ128รายการกันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายด้วยกันผู้ต้องหา80คนและผู้ที่มีการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลกค่ะ278รายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกลุ่มคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆนะประมาณ254คดีค่ะก็จะมีผู้ต้องหาประมาณ270คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนนะคะว่าเครือข่ายต่างๆมีการตรวจสอบนะคะประมาณ 2,150 ล้านบาทแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมไปด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เตือนนะคะว่าพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนทายผลพนันฟุตบอลเด็ดขาดนะเพราะว่าอาจจะมีผู้เล่นเจ้ามือหรือว่าผู้ช่วยโฆษณาที่ชักชวนล้วนมีความผิดตามกฎหมายนะคะผู้ฟังซึ่งอาจจะนำไปสู่โทษที่จำคุกแล้วก็ยึดทรัพย์ขอยึดทรัพย์สินกันด้วยนะคะทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบนะคะรวมไปถึงไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้ากันด้วยไม่รับโอนเงินแทนและไม่ชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมเล่นพนันแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเบาะแสแล้วนะก็สามารถที่จะแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่สถานีตำรวจหรือจะเป็นสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะ
พราะว่าช่วงนี้ถือว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของการดูกีฬาดูบอลนะคะดูกีฬาจริงๆไม่มัวแต่เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ้สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทั

ล้วค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะ 11:49 นกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะกับยอดที่เรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดนะตั้งแต่ช่วงของเดือนมกราคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะก็จะมียอดนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเยือนจังหวัดพังงานะคะก็เยอะกันเลยทีเดียวนะชาวไทยนี่แหละผู้ฟังก็ประมาณ 713,640 คนชาวต่างชาติค่ะ 1 ล้านนะคะ 112,796 คนนะคะก็จะมีรายได้นะคะก็อยู่ประมาณ 24,381.90นะคะ.90 นะคะผู้ฟังนะซึ่งชาวไทยเองนะก็จะอยู่ประมาณ 5,959 ค่ะชาวต่างชาติก็จะอยู่ประมาณ 18,422 นะคะล้านบาทผู้ฟังนะซึ่งรายได้ท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยก็จะอยู่ในลำดับที่4ของภาคใต้นะคะรองลงมาจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดพังงาก็อยู่อันดับที่6ของภาคใต้ค่ะรองลงมาจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลรายละเอียดที่ได้มีการสรุปนะคะยอดสถิติที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังใครที่ชื่นชอบเรื่องของการวิ่งสายออกกำลังกายนะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะเรื่องของการวิ่งที่จะเริ่มวิ่งในส่วนของบริเวณลานจามจุรีค่ะโรงแรมบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะก็จะเป็นงานอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลทรานรันนิ่งค่ะผู้ฟังก็เริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดรับอุปกรณ์การแข่งขันค่ะแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะศิลปินวงสวัสดีค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นะก็จะเป็นการปล่อยตัวนักวิ่งนะคะตั้งแต่ตีห้านะผู้ฟังนะหัวเช้ากันเลยทีเดียวนะแต่เส้นทางนะจากที่ได้มีการประชุมนะคะในเรื่องของกำหนดการต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นการวิ่งชมเขาเรียกว่าไปตามสวนผลไม้ของพี่น้องประชาชนตามเส้นทางของบ่อแสนนะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่าเขาพังนะคุณผู้ฟังนะใครที่ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยผจญภัยนะคะที่จะต้องการวิ่งเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าอาจจะสมัครในครั้งหน้านะคะเพราะว่าจากที่ถามในส่วนของผู้จัดงานนะเปิดได้ประมาณเขาเรียกว่า3วันนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจนะก็ยอดการจองเนี่ยเต็มไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวน้องหาเองนะเดี๋ยวจะนำฝากคุณผู้ฟังกันในส่วนของบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะคุณผู้ฟังและในส่วนของตัวเมืองพังงาเองนะคะใครที่อยู่ในตัวเมืองพังงาก็จะมีงานนะบอลลูนนะคะผู้ฟังนะงานบอลลูนที่จะเกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาก็จะเป็นงานที่จะช่วยในเรื่องของการลดการลดค่าครองชีพค่ะก็สามารถที่จะในส่วนของเอาโครงการที่ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนำไปใช้ในงานได้นะก็สามารถที่จะลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในจังหวัดพังงากันด้วยนะแต่เส้นทางระหว่างเส้นทางหลักบริเวณเขาเรียกว่าศูนย์ราชการจังหวัดพังงานะอย่างเช่นเส้นทางหลักระหว่างกระบี่ภูเก็ตเนี่ยอาจจะสัญจรลำบากมากนะผู้ฟังนะเพราะว่าอาจจะมีพี่น้องประชาชนรวมไปถึงทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงค่ะนำมาเที่ยวงานนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะดูแลสุขภาพนะคะก็ดูเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังนะ 11:53 นกันแล้วนะถ้าเกิดว่าน้องหาพูดเนี่ยอาจจะยาวนะคะก็สำหรับสามารถที่จะติดตามกันได้ใหม่แล้วกันนะคะในวันจันทร์นะสำหรับรายการร้อยเรื่องอนามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมทีมงานสวทพงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกานางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรแล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบเพราะปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพได้ดีมากๆเลยค่ะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งจะมีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผลักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
6: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไปกฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำมักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ เพราะมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกร.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอท.จึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหาหรือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำใ ให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่ง

0: ด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
3: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความข้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
4: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำ พร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
5: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง 2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
6: ้นายชยันต์สงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ2918ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสทนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
7: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาล ทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
8: ย้อนลิมิตจึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
7: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทดารุมนอุดมพรรายงาน
2: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
9: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนีแยแต่อย่างบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนีแยหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
10: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
11: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการแข่งขันผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นการพัฒนาโครงการ
10: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
13: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
2: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1-1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4-1สำหรับวันนี้กลุ่ม Dสหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา2 นาฬิกา วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มาครอบกันรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม 13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม 21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม 21-15 21-17 ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1 พลังการ FC ชนะราชประชา2-0และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี8-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้7-2โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะ PT ประจวบ FC 6-0และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้3-1พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่ากรมพละศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
15: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
14: แปดนักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรรักรุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรศิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์จิตใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวชแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยนายอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมส่วนนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีฑานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยธนวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยุทธคงประสิทธิ์วีรยศแดงขนบสราวุฒินวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชภูลเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลเยาวชนไทยในโครงการPTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้น อัครพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้าทูโกสร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
2: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์ องทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
13: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่ gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ095669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาที เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
20: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
20: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องณัชวีอารีวงศ์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะสำหรับใครที่รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี FM 105 MHz ด้วยนะคะส่วน AM ค่ะแวะไปรับฟังได้ที่ AM 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะ
0: ค่ะเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์ได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราหรือใครที่อยากจะฝากคำถา มเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่รออาจารย์อาสารานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราก็จะเปิดสายเหมือนเดิมเลยนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้หรือใครที่ชมทางออนไลน์ฝากคำถามได้เลยทางออนไลน์นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะก็ฝากคำถามมาได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปที่ข่าวสารวันนี้กันหน่อยค่ะ
0: ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะพาท่านผู้ฟังไปสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยวันนี้เป็นที่ไหนนะคะพี่กบน่าจะพอเดาออกนะ
1: ไม่เห็นภาพแล้วทุกคนเดาออกเลยทุกดาวกระเจียว
0: ใช่ค่ะพาไปจังหวัดชัยภูมินะคะเปิดแล้วค่ะเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมินะคะชวนไปสัมผัสความงดงามของดอกกระเจียวที่เริ่มออกดอกที่อุทยานแห่งชาติไซทองและอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิค่ะเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวรอคอยในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับทุ่งดอกกระเจียวที่ผลิบานชูช่อสีชมพูอมม่วงอย่างงดงามค่ะท่ามกลางสายหมอกและอากาศที่บริสุทธิ์ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตแล้วก็อีกหนึ่งที่นะคะที่อุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวระเวค่ะนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะคะจังหวัดชัยภูมิยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะคะการแสดงดนตรีโฟล์กซองแล้วก็กิจกรรมพาสปอร์ตท่องเที่ยวค่ะเพียงเช็คอินตามจุดต่างๆก็จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษกลับบ้านแล้วนะคะอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ดอกกระเจียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งค่ะสำหรับปีนี้เนี่ยจังหวัดชัยภูมิยังได้จัดรถโอท็อปนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตลอดเทศกาลดอกกระเจียวบานค่ะซึ่งจะจัดยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเป็นต้นฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดนะคะดอกกระเจียวเริ่มเบ่งบานนอกเหนือจากทุ่งดอกไม้แล้วจังหวัดชัยภูมิยังมีอุทยานและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่งามอีกมากมายค่ะรวมไปถึงการค้นพบนาคาไททันไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความยิ่งใหญ่และความงดงามของจังหวัดชัยภูมิด้วยตัวเองค่ะก็ไปกันได้นะคะไปชมความสวยงามของดอกกระเจียวบาน
1: ค่ะก็เดินทางไม่ไกลถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะภาคกลางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็วางแผนการเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝน
0: ค่ะ
1: อ่ะมาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.ได้มีการเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะแล้วก็รัสเซียค่ะฉบับที่6นะคะพ.ศ. 2569ถึง2573ค่ะเพื่อที่จะเป็นกรอบความร่วมมือระยะ5ปีในการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงว่าการและก็ระดับกรมในประเด็นสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทวิภาคีหรือความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะการประสานงานในสหประชาชาติแล้วก็การสื่อสารเชิงกลยุทธ์การต่อต้านข่าวปลอมแล้วก็ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะและประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยโดยไทยและก็รัสเซียเนี่ยเตรียมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่9นะคะที่กรุงมอสโกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะมีการลงนามแผนดังกล่าวนี้นะคะในโอกาสเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นแผนนี้เนี่ยไม่ใช่สนธิสัญญาแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะครม.เองยังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะที่ผู้นำอาเซียนนั้นจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานรัสเซียในที่ร่วมประชุมไปแล้วนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ซึ่ง4ฉบับนี้นะคะก็จะมีร่างปฏิญญาคาซาน2026นะคะยืนยันความร่วมมือด้านสันติภาพความมั่นคงแล้วก็การค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ค่ะส่วนที่2ฉบับที่2เป็นร่างแถลงการความร่วมมือด้านพลังงานค่ะก็จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็พัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำส่วนเรื่องที่3นะคะเป็นการร่างแถลงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์ดนตรีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆด้วยค่ะฉบับสุดท้ายนะคะเป็นฉบับที่4ร่างแผนดำเนินการอาเซียนรัสเซียค่ะในปี2026ถึง2030นะคะก็กำหนดความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมวัฒนธรรมอันนี้จะครอบคลุมไปถึงการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะแล้วก็มีการค้าการพลังงานอาหารเกษตรสาธารณสุขมีการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยค่ะซึ่งทั้ง4ฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีด้านกฎหมายนะคะระหว่างประเทศแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียค่ะโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะคะที่สร้างสรรค์วิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมบทบาทสำคัญของไทยในเวทีระหว่างประเทศในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะมาถึงเรื่องคำเตือนกันบ้างนะคะคำเตือนจากกรมควบคุมโรคนะคะเตือนเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษาค่ะ

0: อาหารจะต้องสะอาดนะคะแยกอาหารดิบและสุกอย่างเป็นสัดส่วนอาหารต้องปรุงสุกใหม่ปกปิดมิดชิดแล้วก็ไม่วางทิ้งไว้นานเกิน2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งผู้ปรุงแล้วก็ผู้เสิร์ฟจะต้องรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะ2เลยก็คือเก็บรักษานมโรงเรียนอย่างถูกวิธีนะคะนมพาสเตอร์ไรซ์ต้องขนส่งแล้วก็เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ไม่เกิน8องศาเซลเซียสค่ะส่วนนม UHT นะคะควรเก็บในที่แห้งโปร่งแล้วก็พ้นแสงแดดค่ะ3เลยก็คือควบคุมอาหารบริจาคอย่างรอบคอบบางโรงเรียนค่ะสถานศึกษานะคะเขาก็จะมีการบริจาคอาหารกลางวันแบบนี้นะคะจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาวันหมดอายุแล้วก็สภาพบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงอาหารที่เสียง่ายหรือว่าปรุงทิ้งไว้นานค่ะ4ก็คือดูแลความปลอดภัยด้านอาหารในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ค่ะเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงบูดเสียง่ายหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็จะต้องระบุเวลาบริโภคอาหารให้ชัดเจนด้วยนะคะ5ก็คือป้องกันอันตรายจากพืชพิษในสถานศึกษานะคะจัดทำรั้วกั้นติดป้ายเตือนแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพืชพิษแล้วก็วิธีป้องกันตนเองพืชพิษช่วงนี้ก็อะไร
1: เห็ดพิษ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายก็คือเตรียมระบบรับมือเมื่อเกิดการระบาดค่ะคัดแยกผู้ที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียออกจากกลุ่มให้ดื่มสารละลายเกลือแร่นะคะและหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขพร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคค่ะก็หากว่าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปค่ะและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่29มิถุนายนนี้ค่ะณราชบพิตรสถิตธรรมสถานสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะสำหรับกิจกรรมประจำวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่16นะคะในวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ไปร่วมทำบุญตักบาตรได้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึง29มิถุนายนเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าค่ะ7นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยรูปยกเว้นวันที่26มิถุนายนวันเดียวนะคะเวลา8นาฬิกาถวายภัตตาหารเช้าและเวลา11นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลค่ะและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารหรือว่าสมทบบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารเช้าจำนวน 10,000 บาทภัตตาหารเพลจำนวน 20,000 บาทและน้ำปานะจำนวน 3,000 บาทค่ะหรือร่วมบริจาคสมทบทุนตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะเลขที่บัญชี0061361208ค่ะ0061361208ค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0651415935ค่ะหรือ0910102639นะคะก็ใครที่ฟังไม่ทันเข้ามาดูได้นะคะในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะขึ้นเป็นภาพแบนเนอร์ไว้ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้13นาฬิกา16นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วพร้อมอยู่ในสายนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะจะบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยฝนตกมาทั้งสัปดาห์เลยที่ปราจีนบุรีเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็จะมีตกช่วงเลิกงานในบางวันถ้าความร้อน
0: จะ
2: สะสม
0: จำเย็นนะ
1: อาจารย์เดี๋ยวใกล้ถึงงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23แล้วให้อาจารย
2: ์
1: พูดถึงเรื่องงานหน่อยค่ะว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะ

0: ค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะจะจัดขึ้นนะคะในวันที่2ถึง5กรกฎาคมนะที่จะถึงนี้นะคะต้นเดือนหน้านะคะที่เมืองทองธานีค่ะ Impact Hall 11 12นะคะซึ่งในงานทุกๆปีเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของบูธโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเบศรนะคะเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะก็ถ้าเป็นแฟนคลับกันมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าทุกๆปีนะคะภูเบศรจะแจกหนังสือ เล่มใหม่นะคะในซีรีส์บันทึกของแผ่นดินนะคะซึ่งปีนี้จะเป็นเล่มที่16แล้วนะคะโดยในธีมหนังสือบันทึกของแผ่นดินปีที่จะแจกรุ่นใหม่เล่มนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็น่าจะเป็นสมุนไพรโดยรวมๆที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเล่มสีๆทั้งเล่มนะคะก็จะแบ่งเป็นรอบเช้ากับบ่ายรอบละร้อยเล่มทุกวันนะคะแล้วก็จะมีแจกต้นไม้ฟรีวันละ300ต้นนะก็แบ่งเป็น2รอบรอบละ150ต้นนะคะก็จะมีต้นหอมแท้หอมแท้นี่ใช้บรรเทาอาการหวัดนะคะแล้วก็มีวันที่3กรกฎาคมแจกลังจืดนะคะวันที่4แจกพลูนะคะวันที่5แจกกะเพราป่านะคะ
1: ซึ่ง
0: ค่ะใช่วันแรกแจกหอมแท
2: ้
0: คือต้นไม้ส่วนใหญ่บางทีชื่อจะแปลกๆเพราะว่าเหมือนเขาไปเอามาจากในปงในป่าเลยนะจะไม่ใช่ว่าไปตัดไม้ทำลายป่านะคะเหมือนเอามาเพาะพันธุ์ที่ไร่เขาใหญ่อีกทีนึงให้แจกประชาชนอ่ะก็เป็นต้นไม้ที่อาจจะไม่ได้หาได้ทั่วไปนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวงานอยู่แล้วนะคะก็มารับของฟรีเนาะในงานแล้วก็จริงๆบูธอื่นเนี่ยเขาก็มีแจกนู่นแจกนี่นะคะทั้งที่ทราบนะคะแล้วก็
1: อาจารย์แจกวันละ100ต้นเหรอคะ
0: วันละ300ต้นค่ะ
1: 300ต้น
0: แต่ว่าแบ่งเป็นช่วงเช้า
1: ส
0: บายใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมากันตั้งแต่งานเปิดแหละ10โมงนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะสาธิตให้ความรู้เวทีสุขภาพอะไรต่างๆตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเรามีอีกงานนึงนะคะที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพก
2: ่
0: อนหน้าที่จะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็คืองานของThailand Healthcare นะคะจัดที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะวันที่25ถึง28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะ3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5 25ถึง28มิถุนายนซึ่งงานนี้ก็มีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเหมือนกันวันละ100เล่มนะคะแต่น่าจะเป็นเล่มเก่าเนาะเล่มใหม่จะไปแจกที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแต่ว่าเล่มเก่าก็ดีนะเอาเล่มใหม่ไปแจก
1: แกงส้มน่าสนใจด้วย
0: ใช่ค่ะน่าจะมีแกงส้มแล้วก็สมุนไพรดูแลท้องไส้เท่าที่ทราบนะคะแล้วก็จะมีแจกต้นกล้าพันสมุนไพรด้วยนะคะรู้สึกว่าจะแจกวันละ100ต้น25มิถุนาแจกหูเสือด่าง26มิถุนาแจกต้นแป๊ะตำปึงนะ27มิถุนาแจกต้นพญายอ28มิถุนาแจกต้นลิ้นมังกรแล้วก็ในงานก็มีเครื่องดื่มสุขภาพมาให้ชิมกันนะคะแล้วก็ทั้ง2งานก็มีเขาเรียกว่าลดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะภายในงานนะคะทีนี้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่นะคะก็จะมียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็จะใช้ย่าหวานแทนความหวานแต่สูตรเดิมก็ยังมีอยู่เนาะเผื่อใครแบบว่าชิมพวกตัวย่าหวานแล้วรู้สึกปลาแรมอ่ะก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบออริจินอลมากกว่าก็ยังขายอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวสมุนไพรดูแลกระดูกจากต้นเพชรสังฆาเป็นผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม
2: ่
0: เพราะว่าเพชรสังฆาสูตรเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่เพชรสังฆา 100% ทั้งเม็ดนะคะในเม็ดแคปซูลเนี่ยจะมีเพชรสังฆาประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงพวกหยุดเลือดพวก ลดอักเสบพวกกรดน้ำเต้าอัคคีทวารอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หลายๆคนก็เรียกร้องมาหลายนานแล้วว่าอยากให้ทำเพชรสังฆาฬล้วนเพราะว่าเพชรสังฆาฬล้วนเนี่ยเดิมทีไปภูเบศรใช้เฉพาะในโรงพยาบาลนะคะใช้ชื่อว่าเพชรร้อยข
1: ้
0: อในการดูแลเรื่องของกระดูกค่ะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงงานวิจัยนะคะของตัวเพชรสังฆาฬที่ใช้ในเรื่องของกระดูกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไปภูเบศรน่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรแรกๆนะคะที่ให้ความรู้คนไทยนะคะเกี่ยวกับว่าเพชรสังฆาฬเนี่ยนอกจากจะใช้เรื่องของฤทธิ์ดวงทวารหนักได้แล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยไปภูเบศรเริ่มให้ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี2555ก็10กว่าปีแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางดร.ต้อมเนี่ยท่านไปได้ความรู้มาจากหมอยาพื้นบ้านแล้วก็ประกอบกับเราเห็นผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่เขาทำเป็นเหมือนเชิงวิตามินขายในเรื่องของการบำรุงกระดูกจากตัวเพชรสังฆาฬนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของข้อมูลนะคะซึ่งเป็นที่น่าแบบอัศจรรย์ใจอ่ะคือตัวเองอาจจะใช้คำพูดเวอร์ไปหน่อยคือเวลาเราแบบเสิร์ชข้อมูลดูแล้วเราจะรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์บางอย่างที่แบบบอกอะไรเราอ่ะนะคะเพราะว่าชื่อของเพชรสังฆาฬเนี่ยจริงๆแล้วในบางพื้นที่ของคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นร้อยข้อร้อยข้อต่อกระดูกนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าต้นมันจะเป็นเหมือนข้อร้อยต่อกันนะถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นต้นเพชรสังฆาฬนะคะแล้วก็ที่อินเดียเนี่ยภาษาฮินดีอ่ะเขาเรียกว่าแฮจอดแฮจอดเนี่ยมันแปลเป็นไทยว่าเชื่อมกระดูกนะคะแล้วก็ที่ภาษาที่เป็นเชิงภาษาสันสกฤตอ่ะเขาใช้เรียกชื่อต้นไม้ต้นนี้ว่าอัฐิสัมหาลกะอัฐิที่แปลว่ากระดูกอะค่ะ
1: คือ
0: ชื่อสันสกฤตเนี่ยมันจะแปลว่าซ่อมกระดูกต้นนี้นะต้นเพชรสังฆาฬเนี่ยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเขาได้รับฉายาว่าบนเซสเตอร์คือแบบเซตกระดูกอะค่
1: ะ
0: บนเซสเตอร์ก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันสอดคล้องกันไปหมดเลยเนาะว่ามันน่าจะมีสรรพคุณที่ดีในเรื่องของการดูแลกระดูกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในปีพ.ศ.2562ค่ะอาไปภูเบศรก็ทำวิจัยกับทางคณะเภสัชมหิดลนะคะในผู้หญิงวัยทองที่มีปัญหากระดูกบางจำนวน134คนแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งไม่ได้ยาอะไรเลยคือเขาใช้เป็นพวกแป้งข้าวโพดค
1: ือ
0: เขาเรียกว่ายาหลอกนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นเพชรสังฆาฬล้วน 100% ใน1เม็ดอ่ะโดยให้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะคะแล้วก็ติดตามคนไข้ไป6เดือนนะคะการที่เราทำในคนไข้กระดูกบางเนี่ยเพราะว่าโดยมาตรฐานการรักษาในทางการแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยหมอจะยังไม่เริ่มยานะคะคือเขาจะรอต่อเมื่อกระดูกพุนไปแล้วนะคะถึงจะพิจารณาให้ยารักษาที่เป็นยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มกระดูกบางเนี่ยเราลองเอามาทำได้แบบที่ไม่ต้องให้คนไข้ได้ยาโดยที่ไม่ผิดจริยธรรมในการวิจัยนะคะแล้วเราก็จะดูความแตกต่างด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเปิดโพยออกมาว่าคนที่ได้กับไม่ได้เพชรสังฆาฬเนี่ยผลมันเป็นยังไงแตกต่างกันไหมอะไรเงี้ยนะคะก็พบว่าในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยนะคะที่เราคัดคนไข้เข้ามาเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยก็คือมีความปลอดภัยสูงมาไม่มีผลกับตับและไตจากการตรวจติดตามตลอด6เดือนที่ให้คนไข้กินเช้า2เย็น2แต่ว่าคนไข้ที่เราคัดเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นคนไข้ที่ตับไตปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทีนี้ในสังฆาฬเนี่ยจริงๆมันจะมีประเด็นเรื่องว่ามันเป็นพืชที่มีออกซาลิกนะคะซึ่งจริงๆออกซาลิกเนี่ยมันมีอยู่ในพืชทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันถ้าเกิดว่าคนที่ไตปกติเนี่ยก็กินได้ร่างกายเราสามารถขับออกได้นะคะไม่มีผลกับตับและไตแต่คนที่ไตเริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีอาจจะต้องระวังการกินขนาดสูงหรือว่าการกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องนิ่วในไตอยู่เดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนไปเพิ่มความเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ว่าทุกคนกินแล้วจะไตวายหรือเป็นนิ่วอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมนะคะทีนี้ ถ้าจะกินในคนที่ไตไม่ดีอาจจะต้องลดขนาดยาลงมานะคะเช่นอาจจะวันละ 1-2 เม็ดอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่มากพอในคนที่ไตไม่ดีแต่ว่าในคนที่ไตดีปกติเนี่ยเช้า2เย็น2 6เดือนเนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรกับไตนะคะทีนี้เราก็พบว่าตัวเพชรสังฆาตที่เราให้คนไข้กินเนี่ยนะคะกลุ่มที่ได้เพชรสังฆาตเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการสลายกระดูกนะคะที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เพชรสังฆาตนะคะเพราะว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกอ่ะคือไม่ได้ยาอะไรเลยอ่ะมันจะมีก๊าซการสลายกระดูกที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันตัวหนึ่งที่หมอเขาจะเลือกใช้เป็นตัวแรกๆในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะคะที่กินอาทิตย์ละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลุ่มพวกบิสฟอสเฟเนสนะคะแต่ว่าความแตกต่างคือเราพบว่าเพศสังขารมันอ่อนกว่ายาแผนปัจจุบันค่ะแต่คำว่าอ่อนกว่าเนี่ยคือมันอาจจะเป็นข้อดีที่กินได้นานนะคะอาจจะนะที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วยาแผนปัจจุบันกลุ่มบิสฟอสเฟเนตที่หมอมักจะเลือกใช้เป็นทางเลือกแรกๆในคนที่กระดูกพรุนนะคะส่วนใหญ่อ่ะหมอเขาจะให้กินแค่สัก 3-5 ปีอ่ะต้องหยุดกินเพราะว่ายาเนี่ยมันต้านการสลายกระดูกเก่าทีนี้พอกระดูกเก่าอ่ะมันไม่ได้ถูกซ่อมหรือถูกสร้างใหม่อ่ะค่ะเหมือนกระดูกเก่ามันจะเปาะง่ายอะค่ะคือยากดไว้มากเกินอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายงานว่ายาแผนปัจจุบันกลุ่มนี้เนี่ย 3-5 ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเพิ่มความเสี่ยงเช่นกระดูกต้นขาหักแบบหักเป็นเสี้ยวแบบหักผิดปกติอะนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่คือมีรายงานนะคะแล้วคือว่ากระดูกขากรรไกรตายเพราะว่ากระดูกขากรรไกรอะมันใช้เคี้ยวอาหารคือมันมีการใช้งานเยอะอะค่ะเพราะว่าเราเคี้ยวอาหารกันเนาะทุกวันนะคะมันก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่ามันมีการหมุนเวียนของกระดูกสูงอะเพราะนั้นเวลาที่ยามันไปยับยั้งการสลายกระดูกตามธรรมไปยับยั้งกลไกตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการตายของตัวกระดูกขากรรไกรได้ซึ่งเป็นรายงานที่ร้ายแรงของยาแผนปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ยานานเกินเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตรงนี้เพราะนั้นหมอเขามักจะให้หยุดก่อนหรือใช้ไปสัก3ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดนะแต่ทีนี้ตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมันออกฤทธิ์เหมือนยาตัวนี้แต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ยับยั้งหรือกดการสลายกระดูกเก่ามากเท่ากับยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มที่แบบจะมีความปลอดภัยถ้าใช้ไปแบบระยะเวลานานๆ นะคะส่วนเรื่องของมวลกระดูกเนี่ยเราพบว่าบางจุดที่เราติดตามในระยะเวลา6เดือนเนี่ยมันมีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นส่วน L1 L2 นะคะแต่คิดว่าถ้าตามไปนานกว่านี้ก็อาจจะเห็นผลชัดขึ้นเพราะว่าจริงแล้วในกระบวนการสร้างสลายกระดูกในหญิงวัยทองเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าช้านิดนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาในการติดตามมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อีกข้อมูลหนึ่งที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือยาตำรับกลีบบัวแดงซึ่งอันนี้เป็นตำรับเก่านะคะแต่ว่าเรามีก็มีไปที่งานนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะมีนิทรรศการให้ความรู้เพิ่มเติมมาว่าเรามีการทำวิจัยชิ้นใหม่นะคะที่ค้นพบอะไรบางอย่างที่ดีมากๆกับสมองนะคะคืองานวิจัยชิ้นใหม่เนี่ยเราทำเมื่อปีที่แล้วปี68
1: ค่ะ
0: นะคะในอาสาสมัครจำนวนไม่มากนักนะคะ10คนนะคะเนื่องจากว่าค่าต้นทุนในการตรวจเลือดคนไข้เพื่อดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสมองเนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะก็เลยลองทำเบื้องต้นแค่10คนก่อนนะคะแต่10คนเนี่ยเราแบ่งคนไข้ออกเป็นกลุ่มละ5คน2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ตำรับกลีบบัวแดงตำรับกลีบบัวแดงก็คือมีบัวแดงบัวบกพริกไทยอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะให้คนไข้กินเช้า2เย็น2ติดต่อกันนาน3เดือนนะคะในคนไข้สูงอายุตั้งแต่60-75ปีที่เราคัดเข้ามานะคะที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะคะแล้วก็เทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมาตรฐานจากใบแปะกล้วยนะคะก็คือเทียบกับยาแผนปัจจุบันคือในตลาดอ่ะ ใบแปะกล้วยมันมีหลายยี่ห้อนะคะ
2: จ
0: ริงๆมันมีแบบที่เป็นยาด้วยคือทะเบียนเป็นยาไม่ใช่ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน่ะนะคะคือทะเบียนที่เป็นยาก็คือมันเป็นยี่ห้อที่เขาผ่านการสกัดแล้วก็ผ่านการวิจัยมีขนาดยาที่เขาจะระบุมาว่าเออขนาดนี้แหละช่วยเรื่องของสมองความจำได้นะคะก็เทียบกับยาตัวนี้นะคะโดยเทียบกันติดต่อไปนาน3เดือนติดกันเป็นนาน3เดือนนะคะแล้วก็เอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูนะคะเอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูผลเกี่ยวกับพูดง่ายๆว่ามันเป็นขยะในสมองนะคะขยะในสมองตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเบต้าไมรอยนะคะแต่ว่าเบต้าไมรอยบางคนคงเคยจะได้ยินชื่อมาบ้างแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีการศึกษาเพราะว่ามันมีชนิดด้วยว่าชนิดไหนทำให้สมองเสื่อมได้มากกว่ากันคือมันมีสับท้ายแยกลงมานะคะก็คือเขาใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่เรียกว่าอะไมลอยด์เบต้า42นะนัมเบอร์เลขตัวเลข42ต่อ40นะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะเจาะเลือดค่าเนี้ยดูเพื่อใช้ทำนายในอีก10ปีได
2: ้
0: นะคะอีกประมาณสัก10ปีแบบทำนายอนาคตว่าถ้าคนคนเนี้ยมีค่าเนี้ยนะคะน้อยในเลือดแสดงว่ามันเกาะอยู่ที่สมอง
2: ค่ะ
0: ก็คือถ้ามันไม่ได้ออกมาไหลออกมาจากไหลมันอยู่ที่สมองอ่ะมันก็เลยอยู่ในเลือดน้อยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องขับขยะออกมาทุกคืนนะช่วงที่เราหลับลึกอะค่ะมันจะทำความสะอาดสมองโดยกลไกตามธรรมชาติของสมองนะคะแต่ภาพขยะตัวนี้มันเหนียวนะคะไอ้อะไมลอยด์เบต้า42เนี่ยมันเหนียวแล้วมันสามารถเกาะผลึกเป็นก้อนนะคะทำให้เซลล์ประสาทตายแล้วทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้นะคะแต่ถ้าคนที่หลับลึกหลับดีนะคะไอ้ขยะตัวเนี้ยมันจะไม่ถึงมันจะกำจัดออกมาเป็นรายวันน่ะนึกออกมั้ยคะมันก็จะไม่เกาะเป็นก้อนเป็นขยะในสมองมันก็จะเจอในเลือดที่เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าคนไข้นอนดีขยะก็ถูกออกมาในเลือดแล้วก็ขับออกจากร่างกายไปออกมาในน้ําไขสันหลังด้วยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ก็คือประเด็นคือเขาเจอว่าคนไข้ที่กินกลีบบัวแดงมา3เดือนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเพิ่มการกำจัดขยะตัวนี้ออกมาจากสมองได้นะคะถามว่าตัวแปะกล้วยทำได้ไหมทำได้ด้วยตัวใบแปะกล้วยก็ทำได้แต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะคะตัวกลีบบัวแดงทำได้ดีกว่านะคะแล้วก็จะ อีกตัวชี้วัดหนึ่งที่เราวัดก็คือเป็นตัวโปรตีนเทาโปรตีนเทาก็เป็นขยะตัวนึงเหมือนอีกตัวนึงเหมือนกันนะคะที่เขาพบว่ามันทำให้เกิดการเป็นโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้นะคะเขาก็พบว่าตัวอภัยดีก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าตัวแปะกล้วยนะคะแล้วก็ยังวัดพวกคะแนนการทำงานของสมองจากการประเมินแบบสอบถามอะไรต่างๆกับคนไข้นะคะก็พบว่ากลุ่มคนไข้ที่กินกลีบบัวแดงเนี่ยอภัยดีเนี่ยนะคะมีคือเหมือนมีการเรียนรู้มีความจำที่ดีขึ้นน่ะนะคะเมื่อเทียบกับตอนก่อนกินนะคะเพราะว่าเราเอาคนที่เริ่มแบบเลื่อนนะเข้ามาในการศึกษาวิจัยนะคะประเด็นคือยากลีบบัวแดงเนี่ยนะคะราคาถูกกว่ายาสารสกัดแปะกล้วยมาตรฐานเนี่ยหลายเท่านะคะแล้วก็มีศักยภาพนะคะที่จะส่งเสริมการดูแลความจำนะคะต้านสมองเสื่อมได้เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเรามีการศึกษามาบ้างแล้วนะคะถึงกลไกในการออกฤทธิ์หรือว่าในหนูทดลองในโมเดลที่ทำให้หนูเกิดความเครียดจนความจำเลือนหรือว่าในหนูที่เป็นซึมเศร้านะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทำการศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นตัวยาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลสมองนะคะค่ะก็วันนี้ก็น่าจะมีมาฝากกันเท่านี้นะคะประมาณ2ตำรับค่ะ
1: ค่ะค่ะกลีบบัวแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อภัยฟูเบกเขาได้มีการวิจัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะเป็นตัวที่มีงานวิจัยเยอะสุดเลย
1: ค่ะ แล้วก็ได้การยอมรับด้วยนะคะก็ถือว่าใครที่เคยรับประทานเนี่ยก็จะรู้จะรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแต่กบกินเป็นตัวกีบเหมือนอะไรนะกีบบัวแดงนั่นคืออภัยบีถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: จะมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นอภัยอัญชันตัวนั้นจะต่างจากอภัยบียังไงคะอาจารย
0: ์คือบีอ่ะมันย่อมาจากเบนสมองนะคะเพราะว่าตำรับนี้มันช่วยดูแลสมองนะคะมันก็ทำมาจากบัวบกพริกไทยกีบบัวแดงแต่ว่าตัวอัญชันเนาะอัญชันก็ทำมาจากดอกอัญชันนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาแต่ว่าจริงอายุรเวทหรือการแพทย์แผนอินเดียโบราณใช้อัญชันในการดูแลสมองด้วยนะคะ
1: มีความรู้สึกว่าพอกินแล้วมันจะทำให้เราอะหลับได้ลึกขึ้น
2: ตัวอัญชัน
1: เนี่ยแหละค่ะ
0: เออละคะไม่เคยได้ยินคนพูดมาก่อนอาจเป็นไปได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยเหมือนกัน
2: ผ่อนคลายสมอง
1: ใช่ค่ะสมองนะคะแล้วก็เลือกรับประทานจริงๆแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ายังไม่ทราบว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยจะใช้แบบไหนดีเหมาะกับตัวเองไหมนี่แหละค่ะชั่วโมงของวันศุกร์เราก็จะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
3: อ13:43นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาได้ค่ะ
4: ค่ะวันนี้ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในช่วงที
3: ่รอสาย
4: ท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะคะมีนิทรรศการที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะที่จะมาเชิญชวนท่านผู้ฟังค่ะรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในสุภาพมงคลละสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาค่ะพร้อมกับกิจกรรมอีกมากมายนะคะ าทิการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์การเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ค่ะก็ไปร่วมกันได้นะคะนิทรรศการวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะ 13:46 นาทีนะคะเราเปิดสายคุณผู้ฟังย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022769718นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้สายแรกมาแล้วค่ะคุณปอจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
3: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณปอ
6: สวัสดีค่ะ
5: ขอถามเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันหน่อยค่ะ
3: ค่ะพูดดังๆเลยนะคะพูดดังๆค่ะ
5: ค่ะยาไอบูโพรเพนนะคะถ้ากินนานๆมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
6: ก็ที่พบบ่อยๆก็คือจะเป็นเรื่องของระคายเคืองกระเพาะอาหารกัดกระเพาะก็คำแนะนำคือกินหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามตะแก้ว2แก้วหลังจากกินยาค่ะแล้วก็อย่ากินบ่อยก็กินตามอาการนะคะส่วนผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะเจอได้มีรายงานแต่ว่าเจอน้อยกว่าระคายกระเพาะคือเป็นเรื่องของระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะการใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็เรื่องของไตค่ะ
5: อันนี้400อะค่ะที่หมอให้มาค
3: ่
5: ะ
3: คุณปอพูดดังๆเลยค่ะเพราะเสียงเบามากนะคะ
5: อันนี้ขนาด400มิลอะค่ะ
4: ขนาด400มิล
6: ค่ะคนไข้เป็นอะไรคะหมอถึงให้มาม
3: ีโรคอะไรไหม
5: เจ็บหน้าอกค่ะแล้วก็ไปตรวจแล้วก็อะไรแล้วอะตรวจขึ้นหัวใจอะไรก็แล้วก็หมอบอกว่าขึ้นปกติแต่ก็อาจจะมีการอักเสบนิดหน่อยอะค่ะ
6: ก็ส่วนใหญ่เขาให้มาแค่2แผงไหม
5: เขาให้แค่4เม็ดเองค่ะ
3: ก็แสดงว่าไม่
6: ก็กินเท่าที่หมอเขาให้มาแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดีขึ้นไม่ค่อยยังชั่วปวดก็หยุดได้บ้าง
3: จ้ะเพราะว่าคุณปอไม่ได้กินเป็นประจำขนาดนั้น
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไม่อันตรายใช่ไหมคะผลข้างเคียงก็เหมือนที่คุณหมอบอกนะคะ
6: ใช่คือเขาให้เรามาน้อยนี่ไงประเด็นมันน่าจะไม่ถึงขั้นที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงค่ะ
3: ไม่ต้องกังวลนะ
5: ไม่ได้สีไม่ได้ค่ะ
3: ค่ะอันนั้นไม่ต้องกังวล
5: ค่ะค่ะขอบคุณมากค
3: ่ะค่ะคุณปอค่ะสวัสดีค่ะหลายคนก็อาจจะกลัวไงเพราะบางทีเห็นข่าวว่ากินเยอะไม่ดีแต่ว่า4เม็ดเนี่ยก็ถือว่ายังปลอดภัยแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะต้องทานตามที่คุณหมอแนะนำนะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าผลข้างเคียงก็ยังมี
3: เก
4: ี่
3: ยวกับกระเพาะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนเป็นโรคประจำคนเป็นโรคไตหัวใจอันนี้ต้องระวังนะคะ
4: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
3: ห
4: รือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้ทางออนไลน์ค่ะ
3: สลับไปที่คุณแม่แต๋วแหววทางช่องทางออนไลน์นะคะบอกว่ารับประทานอภัยบีมา1ปีแล้วค่ะคือรับประทานแค่วันละ1เม็ดในช่วงเย็นเท่านั้นแต่ว่าปรากฏว่าคุณแม่แต๋วแหววเนี่ยไปตรวจสุขภาพไปเจอไวรัสตับอักเสบบีอยากทราบว่าจะสามารถกินอภัยบีต่อไปได้ไหมมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าค่ะ
6: ค่ะก็ไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมันทำให้ตับอักเสบได้หมายความว่าตัวไวรัสนะคะก็ตามชื่อโรคเลยทีนี้ตับอักเสบเนี่ยก็คือเวลาเจาะค่าเลือดดูเนี่ยมันจะมีค่าตับที่สูงกว่าปกติทีนี้ก็ต้องดูว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะร่างกายเราอะค่าตับมันปกติไหมถ้ามันผิดปกติก็เลี่ยงการกินสมุนไพรไปก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโรคมันเริ่มคุมได้ไวรัสมันคุมได้ค่าตับปกติก็อาจจะกลับมากินได้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ค่ะมีหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะโทรมาจากจังหวัดนครนายกคุณยุพารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: ก็จะถามเรื่องคือถามให้พี่ชายนะฮะพี่ชายเป็นอัลไซเมอร์แล้วทีนี้แบบ ขาก็ไม่ยอมทานยาโรงพยาบาลไม่อะไรเงี้ยแบบเขากลัวไปหมดทุกอย่างทีนี้ก็เลยบอกว่าเขาบอกเขาเชื่อแต่ตัวป้าเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าพาเขาไปที่ไหนก็ได้จะต้องไปที่นครนายกแต่ห้ามไปที่โรงพยาบาลที่ลูกสาวเขาทำงานอยู่ก็เลยจะถามคุณหมอว่าถ้าเขาทานอภัยบีเนี่ยเขาจะดีขึ้นไหมคะ
8: คือลองดูได้ค่ะลองดูได้นะคะคือการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหรือว่าจริงๆเอาตามหลักความจริงเนี่ยการป้องกันน่ะมันดีกว่ารักษาค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมันมีส่วนที่มันเสื่อมไปแล้วไงคะแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้การจดจ่อหรือว่าสมาธิในความจำแบบว่าที่มันอาจจะหลงลืมง่ายเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะจริงๆเคยเจอคนไข้ที่เป็นไปแล้วกินก็มีคนที่ดีขึ้นค่ะ
7: ค่ะแบบเขาจะกลัวไปหมดทุกอย่างเนี่ยเขาจะกลัวว่าคนดูแลอะไรเงี้ยก็กลัวว่าเนี่ยเขาจะใส่ยาพิษช่วยพี่ด้วยนะคอยดูพี่ด้วยนะเงี้ยแล้วก็ก็เครียดแบบได้จะนั่งร้องไห้ค่ะ
8: ก็น่าจะเป็นภาวะร่วมอะค่ะก็คือคนหลงอะค่ะคนสมองเสื่อมก็จะมีภาวะหลงลืมเนี่ยก็คือมีทั้งลืมความจำแล้วก็หลงผิดคิดว่าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภาวะที่เจอร่วมกันทีนี้ก็ต้องเอาคนที่ไว้ใจนะคะหรือถ้าเขากลัวจริงๆก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะคะก็อาจจะกินไม่ได้อ่ะมันก็ไม่กล้ากินน่ะเน
7: า
8: ะ
7: แต่ถ้าป้าเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยเขาก็จะเขาจะกินแล้วเขาจะเชื่อตอนนี้ค่ะเขาก็จะบอกทีนี้ลูกๆเขาก็บอกว่าเขาก็เครียดมากเลยจะเอามาอยู่กับป้าบอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ป้าเองก็พิการตามาตั้ง10 ปีแล้วทีนี้ก็มีคนดูแลทีนี้เขาก็จะดูแลไม่ไหว2 คนนี้ฮะก็เลยคิดว่าจะไปซื้อจะซื้ออภัยบีเนี่ยแล้วไปลองไปให้เขากินดู
8: ก็ลองดูได้ค่ะในความเห็นส่วนตัวนะคะ
7: ค่ะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เขาก็กินอยู่ลูกสาวป้าเนี่ยนะคือเขาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วทีนี้เขาเครียดมากป้าก็บอกว่าเนี่ยแม่ฟังหมอทุกวันเลยหมูลองไปซื้อดูสิทีนี้ลูกสาวเขาก็ไปซื้อมากินเขาบอกว่าดีแม่หนูนอนหลับแล้วหนูก็ไม่ตื่นมาหนูก็สบายเขาก็ลองกินไปซื้อกระปุกแรกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่งั้นเขาจะเครียดเรื่องที่เขาเป็นมะเร็งไงคะ
9: ก็ต้องอยู่ที่กำลังใจด้วยนะคะอยู่ที่กำลังใจด้วยสำคัญที่สุดนะคะ
4: ค่ะ
9: แล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำ
7: ค่ะแล้วอาหารที่ทานได้ทุกอย่างใช่ไหมคะเป็นมะเร็งเนี่ย
8: จริงๆก็เขายังให้ยาเคมีหรืออะไรอยู่ไหมคะ
7: ตอนนี้คุณหมอจะผ่าแล้วก็จะฉายแสงค่ะ
8: ค่ะคือในทางแผนไทยเนี่ย
7: ค่ะ
8: คือในทางแผนไทยเนี่ยก็พยายามอย่ากินของแสลงพวกหน่อไม้ปลาล้าของดิบดองอะไรพวกเนี้ยค่ะ
7: อ๋อค่ะ
8: คือก็กินของสดใหม่เป็นหลักค่ะ
9: ทานอาหารอ่อนๆอะไรเงี้ย
4: แล้วก็สดใหม่นะ
9: เพราะว่าก่อนผ่าตัดจริงๆแล้วก็คือทานอ่อนๆดีที่สุดเนาะ
7: ค่ะค่ะก็เลยจะถามแต่เพราะว่าป้านี่ก็ทานของอภัยไอของอภัยภูเบศอยู่ประจำเลยเนี่ยมีอยู่4 อย่างที่ทานอยู่ก็มีน้ำมันลำข้าวแล้วก็มีบัวบกแล้วก็มีขมิ้นชันแล้วก็ใช้ไอ้อะไรนะที่กระดูกไก่ดำค่ะ
9: แต่สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะคุณยุพารัต
7: น์ค่ะ
9: ค่ะสุขภาพก็แข็งแรงดีใช่ไหมคะ
7: แข็งแรงค่ะก็ตอนแรกป้าก็เป็นไอต้องหาหมอจิตเวชอะนะ
9: ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพเน
7: า
9: ะ
7: แล้วพอมาพอตอนเนี้ยป้าทานนี้มานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะ
9: ค่ะ
7: แล้วหมอไม่ให้ตอนนี้หมอไม่ให้ทานยาจิตเวชแล้ว
9: โอ้ดีเลยค่ะดีเลยค่ะเป็นกำลังใจนะคะคุณจ๋าคุณยุพารัตน์มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะ
7: ไม่มีแล้วค่ะ
9: ขอบคุณมากนะคะ
4: ค่ะ
8: คนไข้ที่เป็นจิตเวชที่ฟังอยู่อย่าไปหยุดยาหมอเองนะคะ
9: ต้องให้หมอสั่งนะ
8: แต่คน
6: ค่ะ
9: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบางคนยังต้องกินตลอดเลยนะคะทุกอย่างต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอขออนุญาตสลับไปที่ออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณเราพูดถึงเรื่องของสมองคุณนาวินทองมากบอกว่าอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ค่ะบอกว่าไอ้เรื่องขยะสมองในสมองเนี่ยเขาคุณนาวินบอกว่านอนหลับแล้วชอบฝันถึงเรื่องเก่าๆสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเป็นบ่อยๆเหมือนกันแต่แบบนี้มันจะเข้าข่ายว่าเป็นสมองไม่กำจัดขยะหรือเปล่าแล้วก็ถ้านานๆเกินไปเนี่ยคุณอาวินบอกว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมน่าจะ
6: คือจริงๆแล้วทุกคนน่ะต้องฝันทุกคืนอยู่แล้วนะคะ
9: ค
6: ือวงจรการนอนของเรามันจะมีช่วงหลับฝันแล้วก็ช่วงที่ไม่ใช่การฝันแต่ว่าบางทีเราตื่นมาในช่วงจังหวะที่อาจจะจำหรือไม่จำความฝันในคืนนั้นๆได้แต่เอาเป็นว่าทุกๆคืนทุกคนต้องฝันนะคะเพราะนั้นการฝันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าการฝันถึงเรื่องราวเก่าๆหรือเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการประมวลผลของสมองค่ะ ไม่สามารถที่จะเอามาตีความว่าเป็นเสียงอัลไซเมอร์อะไรแบบนั้นได้ค่ะ คือการจะดูว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าแหละจริงๆมันก็ต้องใช้การเจาะเลือดดูเพื่อทำนายอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะ
9: คือ
6: หมายความว่าทุกคนไม่สามารถที่จะเสียเงินหลายหมื่นเพื่อไปเจาะไอ้ค่านี้ได้นะคะ
9: น
6: ั่
9: นแหละค่ะ
6: คือส่วนใหญ่ก็คือเราก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่าไปเครียดอะไรเพราะว่าความเครียดที่เรื้อรังอะค่
9: ะ
6: มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความจำเสื่อมได้นะคะ
9: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพกายต้องดีไม่พอนะ
4: สุขภาพใจ
9: เนี่ยก็ต้องคู่กันไปด้วยนะคะอาจารย์อาขอสักหนึ่งนาทีคำถามสุดท้ายคุณอาทิตย์ค่ะ
4: ค่ะคุณอาทิตย์สอบถามว่าขมิ้นชันสดนำมาปั่นแล้วสามารถดื่มติดต่อกันได้นานไหมคะ
9: ประมาณ50 ml อะค่ะ
4: ทานต่อเนื่อง
9: ค่ะขอสั้น
6: ๆคือเอาเป็นว่าขนาดมาตรฐานที่กินได้เกือบตลอดชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าเทียบเท่าแบบผงนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก1ช้อนชาแต่ทีนี้ได้แบบน้ำเนี่ยคือก็นึกไม่ออกว่าเขาใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่
9: ใช่ไหมคะ
6: เอาเป็นว่าเราลองสังเกตร่างกายตนเองถ้าเกิดเรากินแล้วไม่ได้ปวดไส้ท้องขึ้นไส้อะไรก็กินหยุดละกันช่วงที่อาการทางท้องเยอะก็อาจจะกินต่อเนื่องได้สักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายสั้นๆเลยนะคะ
6: ค่ะก็ฝากเชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะคะ 2-5 กรกฎาคมที่เมืองทองธานีค่ะกับอีกงานนึงก็คือช่วงไหน
4: 25-28
6: ที่ว่าถึง28นะคะที่3 ย่านที่ชาวชั้น5ค่ะ
4: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
9: หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
10: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: ั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
6: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายและเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการช่อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
7: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพ พิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปปุริปัสโสภาภาครายงาน
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับจะขอนำคุณฟังไปรู้จักกับปลาดาวนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งว่าดาวทะเลนะครับแต่ว่าเราก็ติดปากครับว่าปลาดาวนะครับเป็นสัตว์ทะเลนะครับไม่มีกระดูกสันหลังนะครับลักษณะทั่วไปนะครับมีลำตัวแยกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวนะครับหรือเรียกกันว่าแขนนะครับส่วนกลางมีลักษณะเป็นจานกลมนะครับด้านหลังมีตุ่มหินปูนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปนะครับปลาดาวมีปากอยู่ด้านบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็จุดกลางของลำตัวก็นะครับแล้วก็ใต้แขนแต่ละข้างมีหนวดสั้นๆนะครับเรียงตามส่วนยาวของแขนเป็นคู่ๆนะครับมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่เหนียวแล้วก็แข็งแรงเรียกว่าปูเดียนะครับใช้สำหรับยึดเกาะกับการเคลื่อนที่นะครับมีสีต่างๆออกไปนะครับปลาดาวจะมีสีขาวชมพูแดงดำม่วงหรือน้ำเงินเป็นต้นนะครับพบอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินนะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะพบได้ถึงพื้นทะเลลึกนะครับแล้วก็ปลาดาวจะกินหอยสองฝาโดยเฉพาะหอยนางรมกุ้งปูหนอนนะครับแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆเช่นฟองน้ำหรือปะการังเป็นอาหารนะครับปลาดาวนะครับพบอยู่ในทะเลทั่วโลกทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกนะครับมหาสมุทรอินเดียรวมทั้งในเขตขั้วโลกด้วยอย่างเช่นมหาสมุทรอาร์กติกและก็แอตติก้านะครับปลาดาวซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพบอยู่ประมาณ 1,800 ชนิดนะครับกระจายอยู่ในระดับต้นๆ7ลำดับนะครับซึ่งปลาดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรนะครับและก็ขนาดใหญ่สุดอาจจะยาวได้ถึง1เมตรนะครับและก็บางชนิดอาจจะมีแขนได้มากกว่า5แขนนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปลาดาวนะครับหากว่าคุณฟังได้ไปเที่ยวตามท้องทะเลต่างๆพบปลาดาวนะครับก็อย่าไปเก็บนะครับให้ปลาดาวอยู่คู่ทะเลไทยของเรานะครับเพื่อให้ลูกหลานของเราได้ชมนะครับว่าปลาดาวตัวเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาด

0: วิธีและผู้คน
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้โคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: พี่บางเดือยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเศร้าไว้น้ำแล้วก็อ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลัก

0: น้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคาดเหลือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

พราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
1: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
2: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
3: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
4: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
3: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
8: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สภาวะอากาศเมื่อสื่ออากาศวันนี้ภาคระนองและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมในประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับประเทศอันดามตอนบนกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยเพื่อสูงประมาณ1เมตรบริเวณฟ้าคะนองเพื่อสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเว้นทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองไว้ด้วยด้วยกรณ์อากาศตั้งแต่7นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา7นาฬิกาวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับบริเวณฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับกลุ่มฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ลมที่ตกเวลา 18:48 นาทีวันพรุ่งนี้ลมที่ขึ้นเวลา 6:06 นาทีวันนี้ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา1:30 นาทีและเวลา13:54 นาทีน้ำดูดเต็มที่เวลา7:28 นาทีและเวลา20:00 นอุณหภูมิสูงที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 33.3 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณฝนที่ระนอง24ชั่วโมงที่ผ่านมาถึงเวลา7นาฬิกาเมื่อเช้าวันนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 0.4 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศเชียนการรับดูรายงาน
3: คูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรา ยุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะวันนี้อากาศสดใสทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังสมมติท่านบอกเอ๊ะกำลังลุ้นกันอยู่ในช่วงตอนเช้าตรู่นะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะเพราะมีบางท่านก็บอกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าแลบด้วยนะคะไปตกที่ไหนก็ไม่ทราบยังไงก็ส่งสัญญาณเนี่ยมาบอกสักนิดนึงนะคะว่าบ้านท่านฝนตกหรือเปล่า07788080883นะคะหมายเลขห้องส่งของสวทรนองค่ะขณะนี้เวลา 15:17 นะคะอภิชราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเมื่อสักครู่ก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงภาคเวลา 15:00 นผ่านพ้นกันไปแล้วก็ต่อกันด้วยรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะตอนนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของระนองวันนี้มีการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระนองโอเพ่นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดระนองของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

น้องกันด้วยเทเบิลเทนนิสนะคะหรือที่เราจะเรียกกันว่าปิงปองเราคุ้นชินกันทั้งสองชื่อแล้วล่ะนะท่านผู้ฟังนะสนุกสนานทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังบรรยากาศแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะถือโอกาสไปร่วมลุ้นกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสนะคะของน้องๆเยาวชนนะคะที่มีการแข่งขันกันนะคะที่โรงแรมที่นี่ดีระนองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะมีน้องตัวเล็กๆหลายคนทีเดียวนะคะไปร่วมกิจกรรมอภิสรากำลังดูภาพอยู่นะท่านผู้ฟังมีหลายตัวโอ้สนุกมากเลยท่านผู้ฟังนี่คือจุดนะคะที่ในพื้นที่ของระนองเนี่ยตรงนี้มีจุดนะคะที่ทำให้มีนักกีฬาทีมชาติเกิดขึ้นกันด้วยนะคะเราก็ต้องมาลุ้นกันละนักกีฬาคุณภาพของเรานี่จะผ่านในช่วงตรงนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นนักกีฬานะคะของจังหวัดเป็นนักกีฬาระดับเขตนักกีฬาทีมชาตินะคะแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการต่างๆยังต่างประเทศกันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการเฟ้นการคัดคนดีแล้วก็ในการพัฒนาเพื่อที่จะให้เขานะคะได้ก้าวไปสู่ฝั่งฝันกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของรายงานอากาศกันก่อนเดี๋ยวสักครู่เดียวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันยาวๆสักนิดหนึ่งนะคะการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระนองโอเพ่นก็ตัดเชือกแล้วนะคะท่านผู้ฟังคือเริ่มต้นกันแล้วนั่นเองเราไปดูรายงานอากาศกันก่อนเกริ่นเรื่องของอากาศแล้วก็ต่อกันด้วยเรื่องของกีฬาแล้วก็วกกลับมาในเรื่องของอากาศกันอีกรอบหนึ่งวันนี้วันศุกร์แล้วนะท่านผู้ฟังค่ะศุกร์ที่19มิถุนายนแป๊บเดียวนะเดือนมิถุนายนก็กำลังจะปลายเดือนอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ฝนมาในช่วงระยะเวลาหลังเลิกงานตลอดเลยเป็นอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะแล้วก็มาดูอีกนิดนึงเตือนค่ะนะเตือนครึ่งปีหลังนะคะของปี2569ประเทศไทยรับมือเอลนิโยฝนน้อยอากาศร้อนกว่าปกติค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเอ๊ะเรามาลุ้นกันนะคะท่านผู้ฟังขาเพราะว่าช่วงที่บอกว่าเตรียมรับมือกับเอลนิโยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมสิงหาคมนี่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีฝนนะช่วงหน้าฝนลองดูว่าเอลนิโยเขาจะมีผลในพื้นที่ของระนองไม้ไว้ใกล้ๆตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาติดตามดูกันนะคะเพราะว่าเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี่ระนองบ้านเรานี่ฝนตกช่ำๆกันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่ามีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโยระดับรุนแรงแต่เรื่องฝนและอุณหภูมิต้องดูปัจจัยอื่นประกอบนะคะท่านผู้ฟังอภิสราย้ำตรงนี้กันนะคะก็ไปเจอข่าวที่อื่นแล้วอย่าตกใจนะคะที่บอกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นเอลนิโยระดับรุนแรงแต่ยังมีปัจจัยอื่นประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนอุณหภูมิที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการนำข้อมูลเข้ามาประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบกันเป็นระยะนะคะฝนก็เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเราดูอุณหภูมิกันก่อนเช้านี้เป็นอย่างไรเนื้อคลองกระบี่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวัดได้ 23.7 องศาเซลเซียสอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดนะคะของภาคเหนือ 22.9 องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิต่ำสุดเลยของประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังอภิสราไม่นับยอดดอยยอดภูนะคะเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ที่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลอุณหภูมิก็ลดลงอยู่แล้วล่ะนะก็จะอยู่ในช่วง11-12 องศาเซลเซียสส่วนยอดภูก็จะอยู่ที่ประมาณ 16-19 องศาเซลเซียสนะคะค่ะสำหรับจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่ก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทย 22.5 องศาเซลเซียสนะคะก็แตกต่างกับแม่สอดนะแค่ 0.4 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเนื้อคลองกระบี่
ก็ดังที่ได้บอกกันไปส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของฝั่งอันดามันนะคะ 36.0 องศาเซลเซียสมี2มีหลายที่นะท่านผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุดนะเมื่อวานดูนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนี่ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีอุณหภูมิ 36.9 องศาเซลเซียสนะคะที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขตบางนากรุงเทพมหานครนี่ล่ะค่ะเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ 36.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเริ่มลดลงนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังนะเมื่อวานนี้7นะคะ37นะเศษเกือบแตะ38หรือเกือบเฉียด38องศาเซลเซียสกันเอาละค่ะเรามาดูในเรื่องฝนกันนะคะเราดูอุณหภูมิกันแล้วมาดูเรื่องฝนกันภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตอนนี้ก็ได้มีการขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งเขาก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะดูคลื่นลมสักนิดหนึ่งทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะสำหรับคลื่นลมสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะ 19-20 มิถุนายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะท่านผู้ฟังนะและสำหรับคลื่นลมก็ยังคงนะคะติดตามในเรื่องของความสูงของคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะทางทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีนะคะมีคลื่นลมกำลังปานกลางกันด้วยในช่วงวันที่ 19-20 มิถุนายนตอนนี้ก็มีการเตือนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกให้ระวังเรื่องฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมเราไปดูสถานการณ์แผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสรุปเหตุการณ์ต่างๆให้ได้ทราบกันนะคะตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 3.4 ขนาด 4.0 ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะส่วนขนาด 4.5 นะคะก็พบอยู่ศูนย์กลางอยู่ที่พรมแดนประเทศเมียนมาและอินเดียนะคะขนาด 1.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งก็เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กค่ะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะมาดูฝนของระนองกันบ้างว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหรือเปล่าฝนในช่วงเช้าหรือฝน6ชั่วโมงเมื่อตอนเช้าเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานมีฝนวัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะ 0.4มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับฝน6ชั่วโมงมาดูนี้1 0.0 มิลลิเมตรค่ะไม่มีปริมาณฝนตกตอนนี้ฝนรวมสะสมทั้งปีของระนองนะคะตั้งแต่1มกราคมถึงเที่ยงวันนี้ค่ะ110ขออภัยนะคะ 1,101.5มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังก็มีเลขหนึ่งหลายตัวทีเดียวมองคาดเคลื่อนเลยนะคะ 1,101.5 มิลลิเมตรจังหวัดระนองคาดว่ามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กันนะคะคุยกันยาวๆนิดหนึ่งเอาละเรามาดูในเรื่องของเทเบิลเทนนิสกันบ้างวันนี้ก็มีพิธีเปิดนะคะท่านผู้ฟังค่ะที่โรงแรมที่นี่ดีโดยมีส.ส.เอนะคะแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดมีประธานชมรมเทเบิลเทนนิสคุณเกรียงไกรพิพัฒน์สมบัติเป็นผู้กล่าวรายงานนะคะแล้วก็มีนายชูสกุล
วารายานนท์ผู้แทนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมีผู้ชี้ขาดสมาคมกีฬาแห่งจระนองร้อยเอกธีรวิทย์ขุมบางลี่นะคะแล้วก็มีนักกีฬามีผู้คุมทีมมีคณะกรรมการนะคะแล้วก็มีนักกีฬาเข้าร่วมซึ่งการแข่งขันนี้ก็จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะเป็นการแข่งขัน12ประเภทกีฬาค่ะเยาวชนชายเดียวอายุไม่เกิน11ปี13ปี15ปี17ปีและ19ปีและเช่นเดียวกันเยาวชนหญิงเดียวอายุไม่เกิน11ปีอายุไม่เกิน13ปีอายุไม่เกิน15ปีอายุไม่เกิน17ปีและอายุไม่เกิน19ปีเป็นการแข่งขันประชาชนทั่วไปชายและหญิงนะคะรวมนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน245คนและสำหรับการแข่งขันก็ต้องการที่จะให้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นกำลังในการพัฒนาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจระนองนะคะท่านผู้ฟังก็ไปเกาะติดขอบสนามได้เลยนะคะท่านผู้ฟังสนุกสนานทีเดียวล่ะดูภาพบรรยากาศต่างๆนะคะซึ่งหลายๆคนบอกว่าการดูเทนนิสนี่ต้องลุ้นในใจกันก่อนเพราะว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิอีกประเภทกีฬาหนึ่งนะคะแล้วก็มีหลายโต๊ะแข่งขันทีเดียวท่านผู้ฟังอภิชลาดูนี่ก็มีทั้งหมดนี่6โต๊ะนะในภาพนะคะก็มีความทะมัดทะแมงของนักกีฬานะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันนะคะก็ได้ถึงฝั่งฝันนะคะก็ผ่านพ้นกันไปละตรงนี้ค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะเรื่องของค่าไฟเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็มีการย้ำกันนะคะว่าต้องเก็บตามจริงเงินประกันก็ต้องคืนใน7วันกันด้วยนะคะสำหรับอพาร์ตเมนต์ก็ได้มีการลงพื้นที่ลุยตรวจอพาร์ตเมนต์ที่อุดรธานีสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา

เสียงเปียโนพริ้วทีเดียวนะคะสำหรับฝีมือการเล่นเปียโนครูของคุณจำรัดเสวตาพรนะคะก็เป็นนักดนตรีนักร้องอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นระดับมีฝีมือนะคะอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงไทยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 15:41 กับรายการบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะเมื่อสักครู่พิศลาก็เกริ่นนิดหนึ่งในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีนะคะในเรื่องของการเก็บค่าไฟหลายๆท่านที่ส่งบุตรหลานไปเรียนยังต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ในกรุงเทพมหานครก็อาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการร้องเรียนเข้ามาล่ะแล้วก็ได้มีการพบนะคะการเอารัดเอาเปรียบนะคะในเขตพื้นที่ของรามคำแหงแล้วก็ทำให้มีนะคะมีหลายๆท่านที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ก็ได้แจ้งร้องเรียนนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อขยายผลการสอบเชิงรุกหลังจากนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจย่านรามคำแหงกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีการย้ำกันนะคะก็เพราะว่ามีผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขรับเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาผู้มีรายได้น้อยโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยาแล้วด้วยนะคะขณะนี้ค่ะก็ได้มีการเดินหน้าเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายในวงกว้างกันด้วยเพราะว่าคนทำงานนักศึกษาผู้มีรายได้น้อยนะคะต้องเสียค่าเช่าแล้วเสียค่าน้ำค่าไฟและเงินประกันก็ถือว่าเป็นภาระสำคัญในแต่ละเดือนแล้วและท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็ได้มีความห่วงใยละในการขยายผลตรวจจากกรุงเทพมหานครมาสู่จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้เช่าเข้าใจถึงสิทธิ์หน้าที่และกฎหมายตรงกันซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่ทำถูกต้องก็ได้รับความเป็นธรรมส่วนรายที่เอาเปรียบผู้บริโภคผู้เช่าก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายกันนะคะท่านผู้ฟังแจ้งข่าวนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็สามารถที่จะแจ้งได้ยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะที่ท่านอยู่ส่วนในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะก็สามารถที่จะแจ้งได้ศูนย์ดำรงธรรมจะอยู่ชั้น1ของศาลากลางจังหวัดระนองนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานคลังจังหวัดระนองนั่นเองท่านผู้ฟังนะถ้าว่าท่านเป็นผู้เช่านะคะหอพักอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้กันก็สามารถที่จะร้องเรียนกันได้นะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดของระนองก็มีเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะอีกข่าวหนึ่งที่จะหยิบมาฝากกันตอนนี้ค่ะเชิญมาร่วมนะคะมาร่วมงานด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์กำลังจะเปิดรับสมัครข้าราชการนะคะก็จะมีช่วงระยะเวลาค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครนะคะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานค่ะตอนนี้นะคะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนี้จะรับ5อัตราตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราแต่จะต้องผ่านการสอบวัดความรู้นะคะของกพ.ภาคก.ก่อนนะคะรวมแล้วคือ2ตำแหน่ง15อัตราแล้วก็มีการขึ้นบัญชีไว้ด้วยนะคะก็2ปีนะคะท่านผู้ฟังคะขึ้นไว้2ปีคือเริ่มแรกก็จะบรรจุก่อนนะคะในช่างนี่ก็15อัตราหรือ15ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการก็5อัตราหรือ5ตำแหน่งส่วนที่เหลือก็ขึ้นบัญชีไว้เมื่อมี
ตำแหน่งว่างก็จะทยอยเรียกนะคะบรรจุแต่งตั้งกันติดต่อได้เลยนะคะที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประชาสัมพันธ์ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งแต่ตอนนี้เพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz ก็ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ท่านมาสแกน QR Code กันได้เลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นการสมัครนะคะการสมัครสอบแล้วก็ดูประกาศรับสมัครสอบกันด้วยแต่จะเข้าไปยืนยันนะคะเข้าไปสมัครได้ในวันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังย้ำว่าต้องผ่านกพ.ภาคก.ก่อนนะคะถึงจะเข้าสมัครตรงนี้กันได้และพิจารณาย้ำอีกนิดนึงนะสมัครก่อนอยู่ในอันดับต้นๆ นะคะก็ถือว่าเรานะคะก็มีความกระตือรือร้นนะคะในการสมัครและถ้าว่าเกิดสอบนะคะในภาคขอภาคคอแล้วคะแนนเท่ากันเขาก็จะดูนะคะดูในคะแนนเกิดเท่ากันแล้วเขาจะดูว่าเลขที่สมัครนี่ใครเป็นอันดับแรกนะคะก็จะมีตรงนี้เขาจะมีในหลายๆวิธีการนะท่านผู้ฟังเพื่อความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งบางท่านบอกว่าเอ๊ะจะมาทำงานสวทรนองเนี่ยจะมีตำแหน่งว่างไหมนะคะพิศลาย้ำเลยท่านผู้ฟังตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์กำลังเปิดรับสมัครกันอยู่สมัครไปได้เลยนะคะสำหรับ2ตำแหน่งนี้ท่านต้องมีวุฒิด้านนี้ด้วยนะนะคะต้องมีวุฒิด้านนี้กันด้วยดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งมี QR code ในการดูประกาศดูคุณสมบัติกันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการสอบยังส่วนกลางนะคะความเป็นธรรมเกิดขึ้นแน่นอนตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับการขึ้นบัญชีกันแล้วนะคะก็จะมีการเรียกเพื่อไปเลือกลงในตำแหน่งที่ว่างท่านก็สามารถที่จะลงกันได้อ่ะยกตัวอย่างตำแหน่งในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานเนี่ยตอนนี้มีว่าง10ตำแหน่งอยู่ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเลือกลงจังหวัดไหนที่ว่างนะคะท่านผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้ว่างในทุกจังหวัดนะคะตอนนี้มีว่างอยู่10ตำแหน่งนะคะย้ำกันตรงนี้ล่ะนะท่านผู้ฟังยังไงก็บอกข่าวประชาสัมพันธ์นะว่าท่านบอกว่าอภิสราพูดเร็วนี้ฟังไม่ทันเข้ามาดูที่เพจ Facebook สวทรนองกันนะคะสักครู่เดียวเดี๋ยวอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินรออยู่ใช่ไหมคะสักครู่เดียวค่ะฟังเพลงกันก่อนนะคะ

0: ช่วงท้ายรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันแล้วนะคะขอจันทำไมหลายๆท่านบอกเอ๊ะคืนนี้เราต้องแงนดูพระจันทร์แล้วล่ะเพลงเก่านะคะที่นำมาเล่าขานกันในช่วงวันเวลานี้กันนะคะเสียงของคุณวิยดาโกมารกุล นครนะคะยังจำบรรยากาศที่ผลงานของคุณวิยดานะคะออกสู่สายตาประชาชนทั่วฟ้าเมืองไทยจะมีเพลงหนึ่งที่หลายๆท่านก็จะคุ้นชินล่ะแต่ก็ต้องบอกว่าผู้ที่เป็นนะคะเป็นแฟนเพลงนี้จะต้องอายุ40ขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ฟังประมาณ40นะคะ45เนี่ยขึ้นก็จะได้นะคะได้ฟังแล้วก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศในช่วงเพลงเหล่านี้ที่กำลังโด่งดังกันด้วยตอนนี้นะคะเวลาก็เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้าย 15:53 นาทีวันนี้อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วพรุ่งนี้ด้วยงานมหกรรมธงฟ้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคระนองเมื่อวานคึกคักนะอภิสราได้ลงพื้นที่ทำข่าวแล้วก็ไปดูเอ๊ะใครต่อแถวยาวเลยก็เห็นนะคะสำหรับพี่น้องเราชาวระนองนี่ล่ะก็ให้ความสนใจกับไข่ไก่เบอร์เอ็มแผงละ80บาทนะคะยกตัวอย่างให้ความสนใจกันเมื่อวานกุ้งด้วยนะคะก็มีกุ้งของชมรมกุ้งจังหวัดระนองกันด้วยพิศลาก็กำลังยืนเก็บภาพบรรยากาศกันอยู่อ้าวมีใครมายืนอยู่ใกล้ๆอ๋อท่านประมงจังหวัดระนองนะคะท่านก็บอกว่าประชาชนให้ความสนใจที่เตรียมไว้นี้หมดเกลี้ยงเลยนะคุณพิศลาใครยังไงนะไปดูนะท่านผู้ฟังนะเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนนะคะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำมันพืชนะคะน้ำมันปาล์มแล้วมีน้ำตาลทรายกุ้งนะคะที่ให้ความสนใจกันยังมีอื่นๆอีกนะคะบางท่านบอกว่าไม่ทำอาหารแล้วล่ะไปกินในงานเลยนะคะก็ราคาถูกแล้วก็มีการสแกนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 กันด้วยนะคะก็มีติดประชาสัมพันธ์ไว้เลยเข้าไปได้เลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งบางท่านก็บอกว่าจ่ายหมดแล้วนะคะบางท่านบอกยังเหลืออยู่เลยนะสำหรับท่านที่ยังเหลืออยู่นี่ก็ทางรัฐบาลจ่ายให้60ท่านจ่ายแค่40นะคะก็ในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่บอกกันเมื่อสักครู่นี้100บาทท่านจ่ายแค่40บาทซึ่งบางท่านบอกว่าบางครั้งได้ไปกินข้าวราคา60บาท70บาทโอ้จ่ายแค่20กว่าบาทเองคุณอภิสราถูกมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ผลที่ตามมานั้นคือกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะเม็ดเงินหมุนเวียนในระนองคึกคักทีเดียวล่ะ 2-3 วันนี้ท่านผู้ฟังไปดูอภิสรานี่ก็เห็นในบางร้านเนี่ยก็บอกนิดนึงว่ามีอะไรกันบ้างนะคะปิดท้ายกันในช่วงบ่ายสามีเรื่องเล่านี้ก็จะมีผักสดด้วยนะคะท่านผู้ฟังมีขนมปังไส้สับปะรดนะคะเอ๊ดูหน้าตาแล้วนี่น่าจะมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะมีในเรื่องของอาหารในจังหวัดระนองล่ะที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะมาขายที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลปึกมีบิงซูมีชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระนองนะคะกิจกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัวคนพิการนะคะของน่ากินทีเดียวนะดูแล้วน่าจะเป็นหมี่คลุกนะคะแล้วก็จะมีของแห้งของฝากขนมเปี๊ยะมีขนมด้วยท่านผู้ฟังเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนิดเดียวนะคะมีอะไรเอ่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์รี่มิลค์นะคะน่าทานมีน้ำตาลจากด้วยนะท่านผู้ฟังมาจากนครศรีธรรมราชอ่ะประชาสัมพันธ์แค่นี้ก่อนเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะอภิชลาร่ำลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะท่านผู้ฟังขากับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะจันทร์ถึงศุกร์ที่เราเจอกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายปราโมทเ
8: จริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
2: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
9: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
10: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามกฎหมายและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาตินวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดียามบ่ายค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามก็ได้ทั้งสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะพร้อมทั้ง Facebook Fanpage หน้าเพจของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะทั้งชมแล้วก็ฟังในช่วงของภาคบ่ายนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันค่ะแล้วก็ในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในส่วนของ5แยกข่าววันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของส่วนกลางแล้วก็พื้นที่ของอันดามันอ่าวไทยด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะพูดถึงในเรื่องของการประสบความสำเร็จในการเยือนรัสเซียด้วยนะคะซึ่งก็ในช่วงหน้าค่ะจะมาติดตามการส่วนวันนี้5แยกข่าวเรื่องสลับในช่วงของรายการภาคนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัศมีติดค่ะแล้วก็สวท.สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นแม่ขายให้กับสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังได้ที่จังหวัดนั้นเลยนะคะส่วนในช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันค่ะวันนี้ก็จะไป3สถานีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จะลัดเลาะไปยังภูเก็ตกระบี่แล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยค่ะส่วนช่วงอื่นๆนั้นค่ะก็เสนอตามเวลาที่มีอยู่ในช่วงของรายการให้แยกข่าวค่ะก่อนที่จะไปติดตามสาระต่างๆข่าวสารภาพรวมทั้งหมดจากรายการเราด้วยตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ไอกรนโรคร้ายอันตรายถึงตายเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไอกรนติดต่อง่ายด้วยการไอจามสัมผัสน้ำมูกน้ำลายไอกรนมีอาการไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไอทีทีไอเป็นชุดไอมีเสียงวูบหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ไอกรนกินยาครบลดป่วยลดตายลดการแพร่โรคกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค

0: คุณอาจจะจำตอนที่ยกแก้วดื่มได้คุณอาจจะจำตอนที่ก้าวขึ้นรถได้แต่คุณจะไม่มีวันจำวินาทีที่ทุกอย่างดับวูบลงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันหลอกว่าเรายังไหวจนกระทั่งวินาทีที่สติหลุดลอยดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวหยุดดื่มหยุดขับกลับบ้านปลอดภัย
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลับเลาะอ่าวไทย

ของรัฐเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะซึ่งก็มีข่าวจากทางด้านของพื้นที่ฝากฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะก่อนจะไปลงอื่นๆเนี่ยไปที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะซึ่งก็ได้มีการตอบหลังจากที่ถูกถามในเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแค่ละครฉากหนึ่งท่านบอกแบบนี้นะคะโดยโลกของละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็นายกก็แจ้งด้วยว่าปมย้ายรองผู้ว่าสงขลานะคะขออย่าผูกติดตัวบุคคลค่ะเชื่อว่าประชาชนได้ประโยชน์นะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้พูดถึงในกรณีที่มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องทบทวนคำถามของผู้สื่อข่าวในกรณีละครฉากหนึ่งก่อนที่ระบุด้วยว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็มีชี้แจงนะสำหรับประเด็นเสียงสะท้อนรองผู้ว่าราชการจังหวัด

งสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมค่ะส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายพีรพงษ์ช่วยชูนันอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดนะคะเป็นการอวยยศมากกว่าการลงโทษนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขอเริ่มต้นกับข่าวนี้ก่อนเนื่องในช่วงของรายการห้าแยกข่าวค่ะลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะก็คงที่จะเป็นภาพหนึ่งนะคะแล้วก็และในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะยังคงจะมีภารกิจของทางคณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ก็จะมาฟักฝั่งของสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะคะเพราะว่าในวันอาทิตย์นี้ค่ะ21มิถุนายนนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็มีการกำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่พื้นที่ของอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะมีการตรวจติดตามการก่อสร้างถนนจากจังหวัดระนองค่ะมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผ่านตำบลปากหมากของอำเภอชัยยาแล้วก็ดูติดตามในเรื่องของการก่อสร้างท่าเทียบเรือหน้าอำเภอชัยยาค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปนะคะพร้อมทั้งพบปะกับพี่น้องประชาชนนะคะที่โรงเรียนบ้านพลุยายชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลุยายชีค่ะซึ่งก็สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากพื้นที่ของอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งนี้การตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาถนนเชื่อมโยงจังหวัดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรวมทั้งจังหวัดระนองค่ะแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพค่ะเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจะเข้าร่วมในงานเมาลิดกลางสุราษฎร์ธานีด้วยนะประจำปีงบประมาณ2569นี้ค่ะที่โรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะนี่ก็เป็นภารกิจนะคะสำหรับในส่วนของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งก็กำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะไปฟากฟังของอันดามันค่ะเดี๋ยวจะสลับมาที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะไปที่กระบี่กันก่อนนะคะนำเสนอข่าวของกระบี่ข่าวนี้ค่ะสำหรับทางด้านของเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะมีการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามแนวพระราชดำริมีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ต้องขังเนื้อโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานค่ะเป็นรุ่นที่8นะคะซึ่งสร้างโอกาสคืนคุณดีสู่สังคมค่ะซึ่งที่เรือนจำจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็เป็นประธานเปิดการอบรมในหลักสูตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8โดยมีนายสุพนัสยอดระบำเนื้อผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเข้าร่วมพิธีค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังและพ้นโทษโดยเน้นย้ำว่าโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์นั้นเป็นการน้อมนำสืบสานและต่อยอดหลังเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศัพท์พระราชาได้มาปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้ด้านการเกษตรการบริหารจัดการที่ดินค่ะแล้วก็การสร้างความมั่นคงทางอาหารสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนค่ะทางด้านของนายสุพานัทยอดระบำเนื้อผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ก็กล่าวด้วยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ค่ะและเพื่อให้โอกาสในการกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนะคะทางด้านของการพระราชทานหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการโคกหนองนา
แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8ได้ดำเนินการอบรม

รวมจำนวน14วันด้วยกันค่ะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้โดยผู้ต้องขังค่ะได้รับพระราชทานอภัยโทษเรือนจำจังหวัดกระบี่นะคะเข้าร่วมอบรมจำนวน100คนค่ะทั้งนี้การอบรมก็ให้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมด้วยโดยมุ่งเน้นแนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนค่ะโอกาสนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้ให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคนนะคะที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายหลังพ้นโทษนะคะโดยยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีค่ะไม่กระทำความผิดซ้ำและร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ที่ก่อนทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะเริ่มกับอีกหนึ่งจังหวัดนะคะของกระบี่ค่ะไปต่อกันที่ทางด้านของนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้หยิบข่าวทางนครศรีธรรมราชนะคะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากโครงการส่งเสริมและเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดนะคะเป็นการเสริมสร้างความรู้และจิตอาสาแก่สมาชิกกาชาดค่ะซึ่งจัดที่ห้องอรพินชั้นสองโรงแรมทวินโลตัสอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายหลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนางสาววรรณสาลีล่าน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานการจัดโครงการค่ะแล้วก็มีนางเพ็ญศรีชวลิตนะคะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนางฐานิกาพรมประสงค์ค่ะหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรสถานีกาชาด12ทุ่งสงค่ะมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอชะอวดอำเภอนายอำเภอลานสกานายอำเภอพระพรหมนะคะแล้วก็นายอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางค่ะนายอำเภอในพื้นที่ของฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมด้วยนะคะแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นทั้งสมาชิกแล้วก็สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนะรวมทั้งอาสาสมัครนะคะสำหรับกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะทางด้านของนางสาววรรษาลีล่าหน่อยนะคะเราได้บอกว่าเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยมีภารกิจในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขและช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจนะคะของสภากาชาดไทยค่ะจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการของกาชาดค่ะเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทยและการเผยแพร่ภารกิจนะคะหลักๆของทางกาชาดสู่สาธารณชนค่ะรวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอนะรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะโดยที่มีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรวมทั้งหมด15กิ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน120คนค่ะเข้าร่วมอบรมนะคะซึ่งทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็ได้บอกว่าโครงการดังกล่าวนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการของกาชาดแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับส่งเสริมจิตสำนึกเมตตาธรรมและมนุษยธรรมและก็จิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะอันจะนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทยก็คือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยนะคะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มพลังที่เข้มแข็งในทุกมิตินะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมาปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวจากทางด้านของนครศรีธรรมราชค่ะก็สถานกักขังกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการปล่อยนะคะพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีท่าน
สมานใจสมาดเอียดนะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีนะพร้อมด้วยนายธนาหนูเพชรค่ะผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะเข้าร่วมพิธีการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะแล้วก็พระราชทานโอกาสให้แก่บุคคลเหล่านั้นนะคะได้กลับประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีค่ะอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะปล่อยตัวจำนวนทั้งสิ้นนะคะ42คนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื้นตันและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดรับการปล่อยตัวกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางความภาคภูมิใจความยินดีของญาติมีพี่น้องที่มารอรับบริเวณของภายนอกสถานกักขังค่ะแล้วก็นครศรีธรรมราชพรุ่งนี้เขาก็จะมีการจัดงานนะสำหรับโอเอซิสด้วยนะคะนะใจกลางเมืองคอนนะคะใจกลางเมืองคอนค่ะเป็นงานดนตรีในสวนร .9 นะคะก็กิจกรรมมี2วันค่ะ20แล้วก็21มิถุนายนเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดโดยองค์การบริหารจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะคะสำหรับข่าวในช่วงนี้ตามเวลาที่มีอยู่ค่ะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนื่องสำหรับพื้นที่ของอ่าวไทยละมันนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะสำหรับในส่วนของภารกิจของการนำเสนอข่าวกับช่วง5แยกข่าวค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สวทนครศรีธรรมราชเป็นผู้ผลิตนะคะติดตามกันต่อค่ะส่วน5แยกข่าววันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกความถี่ทุกจังหวัดนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะสวททุกจังหวัดเลยวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดพร้อมกับทีมงานทั้งหมดต้องลากันก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเลยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงดิฉันขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2502ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งไปพบกับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชหลายครั้งโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ถึง16มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยเสด็จทางรถยนต์เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงในครั้งนั้นได้เสด็จเยี่ยมราษฎรรวม4อำเภอคืออำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองอำเภอพรหมคีรีและอำเภอร่อนพิบูรณ์การเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในกำหนดการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆทั่วราชอาณาจักรอันก่อให้เกิดแนวพระราชดำริในอันที่จะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงหาแนวทางบำบัดความทุกข์ยากของบรรดาผู้ยากไร้ที่ประสบกับความทุรกันดารของท้องถิ่นจนไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีวิตให้มีความผาสุกได้ตามควรแก่อัตภาพและการเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกมณฑลราชธานีเป็นเสมือนหนึ่งต้นขาวให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากโดยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะอันเป็นที่มาซึ่งโครงการพระราชดำริที่ยังประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาต่อมานั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำขบวนรถไฟพระที่นั่งถวายเสด็จออกจากสถานีหลวงจิตรดาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 6:05 นาทีถึงสถานีชุมพรเวลา 17:20 นาทีเสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรจังหวัดชุมพรแล้วจึงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรทางภาคใต้ด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดต่างๆอันได้แก่จังหวัดชุมพรระนองภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2502โดยเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2502พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจณค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายทหารแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามว่าค่ายวชิราวุธจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่8สิงหาคม พุทธศักราช2494เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2502จึงเป็นการเยือนค่ายทหารที่พระองค์ทรงพระราชทานนามด้วยพระองค์เองทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรไทยหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำเพื่อแสดงความรำลึกและสดุดีต่อวีรกรรมของทหารหารและยุวชนทหารในภาคใต้ที่สละชีพต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณบ้านท่าแพในสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยอนุสาวรีย์วีรไทยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่วีรกรรมการต่อสู้ของทหารกล้าเมื่อญี่ปุ่นได้ก่อสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484และได้ยกพลขึ้นบกเข้าประเทศไทยทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีสงขลาชุมพรประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชทุกจุดที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกต่างถูกกำลังของกองทัพ บกไทยต่อต้านอย่างเหนียวแน่นและทรหดเป็นที่สุดในบรรดาวีรกรรมนี้เป็นทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชและนับเป็นเกียรติประวัติของชาวนครศรีธรรมราชที่จะต้องดำรงไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันรู้เลือนจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพระราชประสงค์ในขณะนั้นไม่เพียงแต่เพื่อรักษาทหารและครอบครัวแต่ยังมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในยามเจ็บป่วยด้วยและพระองค์ทรงพระราชทานกระแสพระดำรัสแก่เหล่าทหารหารก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาสืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมโดยมักเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคใต้นอกจากนี้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวัดทรงปลูกต้นนนทรีย์ไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลซึ่งต้นนนทรีย์นี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันและทรงให้ความสำคัญกับสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุและวิหารต่างๆรอบองค์พระธาตุเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติที่สำคัญสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานผ้าพระบทหรือผ้าผืนยาวที่เขียนภาพชีวประวัติพระพุทธเจ้าหรือลงอักษรเพื่อนำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ถือเป็นการอุปถัมภ์และสืบทอดประเพณีที่มีอายุกว่าพันปีของเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่เด่นชัดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
3: กล่าวเฉพาะองค์พระธาตุเจดีย์หรือที่เราเรียกกันว่าพระบรมธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เจดีย์นี้ก็เลยกลายเป็นเจดีย์สำคัญซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวหรือแทนองค์พระพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อจะมาสักการะก็จะใช้วิธีการมาสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือบูชาด้วยผ้าที่ว่านี้ก็เป็นผืนส่วนมากก็เป็นสีเหลืองแต่ว่ายังมีอีก3สีที่ใช้กันอยู่ในงานมาฆบูชาก็คือสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าก็กลายเป็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าในวันพิเศษก็คือวันมาฆบูชาที่นครศรีธรรมราชก็ใช้ผ้ายาวๆ4ผืน4สีสีเหลืองสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าการที่มีผ้าหลากหลายอย่างเงี้ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขามีความหมายผู้คนที่เดินทางมาก็มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเขาเมื่อทุกคนเห็นก็พึงพอใจในการบูชาครั้งต่อไปในวันมาฆบูชาปีหน้าโน้นก็จะเลือกผ้าทำนองนี้สี่สีนี้ก็ใช้กันเป็นประจำมานานแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีการนำเอาผ้าขาวมาเขียนภาพพระพุทธเจ้าเขียนภาพพระพุทธรูปและเขียนภาพพุทธประวัติเขียนบนผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นผืนยาวแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตั้งแต่ตรัสรู้และตั้งแต่ปรินิพพานทุกภาพที่เขียนก็ใช้ช่างฝีมือที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมฝีมือจิตรกรรมเหล่านี้บรรจงเขียนโดยช่างฝีมือที่มีทั้งความสวยงามทางด้านศิลปะและความศรัทธาผู้คนที่ไม่สามารถที่จะเขียนได้ก็มาให้กำลังใจมาให้กำลังทรัพย์มาให้กำลังสติปัญญาอื่นๆให้แก่ช่างเขียนผ้าที่เขียนภาพเหล่านี้เราเรียกว่าผ้าพระบทคนนครศรีธรรมราชก็เห็นว่าผ้าพระบทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะถวายให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยนำมาแห่เป็นกระบวนการยาวเหยียดแล้วก็มาพันรอบองค์ระฆังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุผ้าพระบทที่ว่าเนี่ยทำกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ที่พิเศษก็คือในช่วงอายุของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามีผ้าบางผืนที่เป็นพิเศษก็คือผ้าพระบทที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระราชวงศ์อื่นเรียกผ้าเหล่านี้ว่าผ้าพระบทพระราชทานปัจจุบันนี้มีผ้าพระบทเหล่านี้เก็บรักษาไว้อยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งสิ้น6ผืนผ้าเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญออกมาในวันมาฆบูชาและในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นการบูชาที่มีเปี่ยมด้วยศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่ในชีวิตหนึ่งได้มาบูชาพระพุทธเจ้าที่องค์พระธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบทซึ่งหาได้ยากกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนศรัทธาของพระพุทธของผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพื้นที่นี้ผ้าพระบทพระราชทานก็ดีผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวผ้าสีกรมท่าปัจจุบันไม่ได้มีจำเพาะแต่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ยังมีการกระจายกันอยู่ห ในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่หรือเราเรียกว่าจอมเจดีย์ในแต่ละจังหวัดที่มีจอมเจดีย์ก็นิยมนำผ้าพระบทก็ดีนำผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวและผ้าสีกรมท่าเข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดที่องค์เจดีย์ที่เป็นจอมเจดีย์เหล่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเรานอกจากจะได้รับการสืบทอดดั้งหลักธรรมแล้วในทางการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติอามิสบูชาก็มีสองสิ่งนี้ปรากฏอยู่ตลอดมาทำให้เราเชื่อและมั่นได้ว่าสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็จะยืนยงคงอยู่ชั่วกาลนานอย่างน้อยที่สุดก็ 5,000 ปีตามที่โบราณอาจารย์และคนโบราณในอดีตได้พูดเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า 5,000 ปีครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานกับกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเผาปาตูนบ้านนาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการแปลเปลี่ยนพืชป่าหรือวัชพืชท้องถิ่นให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ดิฉันนางเสี่ยมคาวินทรค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิคอของตำบลนาเทียมค่ะในนี้ก็ความเป็นมาของกลุ่มก็เมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านก็ทำเกษตรทำสวนแล้วก็ช่วงว่างก็กลับมาทำหันมาทำย่านลิคอจักสานกันเกือบทุกครอบครัวเลยค่ะบางครอบครัวก็เป็นงานหลักเลยค่ะไม่ได้บางครัวก็ไม่ได้ทำงานข้างนอกก็ทำแต่จักสานอย่างเดียวหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ตลอดค่ะสืบทอดมาด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบที่ใกล้บ้านมีที่ว่าย่าลิพงอยู่ในป่าใกล้ใกล้บ้านก็เอามาทำจักสานกันเมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนทำแล้วก็สอนต่อลูกหลานค่ะลูกหลานก็ทำมากระบวนการทำก็ส่วนมากก็พ่อแม่สอนให้ลูกทำแล้วก็บางคนก็ทำละเอียดบางคนก็ทำไม่ละเอียดถ้าหาละเอียดมันจะราคาดีค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องไปเก็บหญ้าลิโพจากในป่ามาก่อนค่ะแล้วก็มาถึงก็มาทำเส้นชักเส้นแล้วก็ตามที่เราต้องการแล้วก็มาหัดทำกันตกบางคนชำนาญก็ได้ราคาดีหน่อยค่ะก็ท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทำเราก็ดูตามหนังสือดูตามที่ว่าท่านพระราชทานมาเราก็เอามาดัดแปลงทำเช่นลวดลายหรือว่าความละเอียดความรูปทรงแล้วก็เราก็เอามาประติดประต่อกันก็ชาวบ้านก็ทำกันได้ค่ะสอนค่ะสอนเด็กๆว่าสองเดือนที่แล้วก็ได้สอนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนค่ะก็มานั่งทำกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่คนที่ว่างงานก็มานั่งทำสามกันค่ะลายดอกพิกุลค่ะลายดอกพิกุลอันนี้ลายเม็ดเตงค่ะลายเม็ดเตงแล้วก็นี้ลายสายฝนค่ะลายไหนขายได้ลายไหนลูกค้าชอบเราก็จะเอามาทำค่ะความจริงลายเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าทำจนชำนาญกันค่ะลายเนี่ยมันยากขั้นตอนแรกค่ะตอนที่เราตั้งลายต้องให้มันลงตัวทุกเส้นตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะถ้ารอบแรกผ่านไปได้ก็ไม่ยากสักลายเลยค่ะราคาก็ถ้าประมาณนี้ก็ใบละ8,900ค่ะแบบนี้ถ้าเป็นใบนี้ก็15,000ค่ะมันจะละเอียดมาอีกนิดนึงค่ะจะละเอียดอีกค่ะถ้าเป็นใบนี้ก็ถมหืนค่ะประมาณ35,000ค่ะใบนี้อันนี้ถมหืนค่ะค่ะละเอียดค่ะต้องให้ลูกหลานที่ว่าป.4 ป.5ก็เริ่มทำกันได้แล้วค่ะสอนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะโอ้รู้สึกเสียใจมากเลยค่ะก็เลยตั้งใจบอกสมาชิกว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะทานนี้เพราะว่าท่านได้เรามีอาชีพเพราะท่านนะคะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี้ยมการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักตอนต่อไปสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชขอลาทุกท่านไปก่อน

0: ลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาเกิดภาวะสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้เกิดสุขสงบร่มเย็นขึ้นในพื้นที่เร็วที่สุดตราบเท่าที่จะเป็นไปได้
0: เราขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ครูตำรวจทหารและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหวังว่าความสงบจะกลับคืนมาโดยเร็วร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
5: พลโทวีรยุทธ์กักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการประสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจทักษะความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่อย่างว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิทย์เสียมสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์
0: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
6: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการกิจการศาลรอและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด้านนายพริษฐ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งสสรได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
7: นายนฤทธิ์เทศเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกฤตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: Everyday English
11: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองอีกหนึ่งคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่าEbullience, ebullience, สะกด E-B-U-L-L-I-E-N-C-E, ebullience, นะคะหรือนะคะคำนี้มีอีกนะคะสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ebullientนะคะ ebullientใช้ในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำค่ะคำนี้มีความหมายว่านะคะความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความมีชีวิตชีวาก็ได้หรือนะคะอาจจะแปลว่าความเร่าร้อนก็ได้เช่นกันนะคะหรือมีบางครั้งค่ะที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่สามารถเก็บอาการไว้ได้นะคะเราก็แสดงความตื่นเต้นแบบเก็บอาการไว้ไม่อยู่เนี่ยได้ด้วยคำนี้เช่นกันหรือถ้าแปลแบบให้สวยงามนะคะก็อาจจะหมายถึงความหันษาอย่างเดี่ยมล้นนะคะเขาเปรียบว่าอีกความหันษาที่ว่าเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าเราเทแชมเปญนะคะลงในแก้วนะคะแชมเปญหรือแก้วไวน์เนี่ยก็มีฟองล้นออกมานั่นเองคือชอบมากดีใจมากนะคะตื่นเต้นมากนั่นเองนะคะหรือถ้าทำให้เห็นภาพไปอีกก็เช่นเราต้มน้ำอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมันเดือดนะคะจนล้นออกมาก็ทำนองนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคำนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า exuberance นั่นเอง exuberance นะคะเราอาจจะสามารถที่จะจินตนาการภาพของคำนี้เช่นนะคะมีคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็มีความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็หัวเราะตลอดนะคะการสนทนาแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าสนุกหรือว่าคึกคักไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้คำนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะเช่น Nguyen's grandmother is so full of ebullience อีกครั้งนะคะNui's grandmother is so full of ebullience นะคะในประโยคนี้จะแปลได้ว่าอะไรเอ่ยคุณยายของหนุยเต็มไปด้วยความสดชื่นกระตือรือร้นคืออายุไม่สามารถทำให้คุณยายเนี่ยนะคะเฉาหรือว่าเงียบเหงาได้เลยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงก็คือ her ebullience enlivened the conversationHer ebullience enlivened the conversation. ความสดชื่นคึกคักมีชีวิตชีวาของเธอทำให้การสนทนามีรสชาตินั่นเองคือถ้าได้คนนี้มาร่วมวงด้วยแล้วก็จะสนุกเข้าไปอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะในกลุ่มของความกระตือรือร้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาอีกคำหนึ่งก็คือ ebullience นั่นเองลองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณพ่อคะทำไมคุณพ่อไอบ่อย
2: จะปล่อยให้คนที่คุณรัก

0: คือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกม

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: พบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์หนึ่ง4วันนะครับเวลาประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ช่วงบ่ายๆเย็นๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่19มิถุนายนแล้วนะครับผ่านไปแล้วครึ่งปีกว่าๆนะครับเดือนมิถุนายนก็กำลังจะใกล้ที่จะหมดไปแล้วนะครับผมเผอแป๊บเดียวเองนะครับเนาะผ่านไปแล้วครึ่งปีอีกไม่นานก็จะเป็นปีใหม่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับผมในพื้นที่ระนองก็ยังคงมีแสงแดดนะครับออกมาอย่างเปร่งปร่างเลยก็ว่าได้นะเนื่องจากว่าอาจจะมีฝนตกบ้างบางแห่งบางพื้นที่นะครับแต่ในที่สวทระนองนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีแสงแดดนะครับก็ครึ้มบางจังหวะแล้วก็ไม่มีฝนลงมานะครับน้องนึกอาจจะตกก็ได้แต่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับดีไม่ดีนะช่วงนี้มันร้อนก็จริงเนี่ยนะครับแต่ปลายปีอาจจะตกหนักก็ได้นะเพราะว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยยังไม่ถึงค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเลยก็ว่าได้นะครับเนาะติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันแล้วก็ขับรถขับรานะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะใครที่ขับผ่านไปบริเวณหน้าอบจ.ระนองนะตรงแยกสนามกีฬาก็จะมีงานด้วยนะมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดนะครับใครที่กำลังจับจ่ายใช้สอยนะครับก็จอดรถให้มันเป็นระเบียบนิดนึงละกันนะเนื่องจากเป็นย่านชุมชนแล้วก็ช่วงนี้โดยเฉพาะยามเย็นๆโอ้โหรถพลุกพล่านเลยนะจอดให้มันสนิทแล้วมันให้มันแนบชิดละกันแล้วก็ใจเย็นๆค่อยขี่ค่อยขับโดยเฉพาะคนที่สัญจรไปมานะใครที่อยากจะแวะก็เชิญละกันนะครับมีสินค้าราคาประหยัดคุณภาพดีเลยแล้วก็ถูกกว่าท้องตลาดเลยนะครับเนาะใครที่ต้องการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับลองเดินเข้าไปดูในงานเลยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญราคาสุดพิเศษเลยก็ว่าได้เป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ18ถึง20มิถุนายนนี้นะครับยังไงก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะใครที่ยังไม่ได้มายังเหลือวันพรุ่งนี้อีก1วันวันเสาร์นะตั้งแต่เวลาประมาณ 9:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันนะครับที่อบจ.นะครับเดินเข้าไปเลยก็จะเห็นหน้าหลังคาโดมสีขาวๆแล้วก็มีแสงไฟวิบวับแล้วก็มีคนมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคติดบ้านไว้ยำจำเป็นเลยนะครับเนาะเพราะว่าสินค้าพวกนี้สิ่งของพวกนี้ใช้ได้กินหรือว่าอะไรใช้ได้นานมีระยะเวลาที่เก็บรักษาได้นานเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งกะปิน้ำปลานะครับน้ำมันพืชไข่ไก่ต่างๆเนี่ยคนเราต้องกินทุกวันอยู่แล้วโดยเฉพาะวันไหนฝนตกหนักๆนี่ไม่อยากจะออกมาจากบ้านเลยก็เจียวไข่เลยหุงข้าวก็จบข่าวเลยนะครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกัน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ไปเริ่มกันที่นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสั่งระดมค้นหากลุ่มเปราะบางกว่าอีก 400,000 รายเลยนะครับที่ยังไร้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่นี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เร่งค้นหากลุ่มเปราะบางเป้าหมายที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนในอดีตกว่า 144,000 รายแล้วก็พบกลุ่มหน้าใหม่ที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลอีกกว่า 400,000 รายเลยนะครับตอนนี้ก็เพื่อดึงเข้าสู่ระบบสิทธิสวัสดิการรัฐและประกาศจะทำซิงเกิลโซเชียลดิจิตี้นะครับบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม110ประเภทจากทุกกระทรวงให้เป็นระบบเดียวกันก็เพื่อความคล่องตัวแล้วก็ทั่วถึงนะครับนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัยเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยอยู่ดีมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนเลยก็คือขณะนี้การขานรับนโยบายรัฐบาลในการทำให้ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงที่สุดตอนนี้นะครับกระทรวงจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการชี้เป้าและเชื่อมโยงข้อมูลฐานจากข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อค้นหาผู้ที่เดือดร้อนจริงแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับทางนี้ก็ต้องฝากถึงประชาชนนะครับไม่ว่าท่านเป็นท่านผู้ฟังหรือว่ามีคนบุคคลในครอบครัวหรือคนรู้จักนะครับในเรื่องการคัดกรองว่าประชาชนต้องรับรองตัวเองก่อนว่าเข้าเงื่อนไขคุณสมบัติที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดหรือไม่เพราะระบบสามารถตรวจสอบได้หากพบว่าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ภายหลังก็จะถูกตัดออกจากระบบตามระเบียบนะครับเพื่อความยุติธรรมต่อผู้ที่เดือดร้อนจริงทางนี้นะครับจากการนำฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีข้อมูลอยู่ประมาณ 2,400,000 ครัวเรือนหรือว่าราว7ล้านคนนะครับมาตรวจสอบร่วมกับกรมการปกครองและกรมการบัญชีนะครับพบข้อมูลที่ต้องเร่งดำเนินการก็คือมีอยู่อีก 144,000 คนนะครับกำลังตามตัวซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอดีตและที่น่าตกใจนะครับเรายังพบพี่น้องประชาชนที่เป็นคนใหม่นะครับไม่เคยอยู่ในถังข้อมูลและไม่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนอีกประมาณ 400,000 กว่าคนเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มอบหมายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับเร่งดำเนินการนะครับตามหาบุคคลเหล่านี้ก็เพื่อให้เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนงานสวัสดิการในปัจจุบันนะครับสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกลางหรือว่าซิงเกิลโซเชียลรีจิสตรีนะครับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเป็นการเชิญผู้แทนจาก14กระทรวงมาร่วมการทบทวนสวัสดิการและบริการแห่งรัฐทั้งหมดซึ่งปัจจุบันพบว่ามีอยู่กว่า110ประการเลยนะครับโดยในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอยู่ประมาณ69ประเภทนะครับซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแล้วก็คณะรัฐมนตรีเห็นว่าบริการภาครัฐในแต่ละกระทรวงมีอะไรบ้างและต้องทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงได้รวดเร็วคล่องตัวและทั่วถึงขึ้นนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นตัวเงินแต่การช่วยเหลือผ่านบริการทางสังคมจะช่วยดูแลความเปราะบางและความเดือดร้อนได้ลึกถึงตัวบุคคลอย่างแท้จริงนะครับสำหรับในด้านความโปร่งใสนะครับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มั่นใจว่าระบบซิงเกิลโซเชียลรีจิสตี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างไทยดีหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับถ้าใช้ระบบนี้ทุกคนต้องผ่านการยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักดังนั้นนะครับ1คน1สิทธิ์จะชัดเจนมากก็จะลดความซ้ำซ้อนทำให้เราพบข้อมูลที่เป็นจริงว่ามีประชาชนเดือดร้อนเท่าไหร่รัฐบาลจะได้ออกนโยบายร่วมมาตรการช่วยเหลือได้อย่างตรงตัวและก็ทั่วถึงตามที่เขาร้องขอนะครับสุดท้ายนี้นายกันตพงษ์ได้เน้นย้ำถึงปรัชญาการทำงานว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังคงยึดหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวทางนะครับการพัฒนาทุกอย่างต้องครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ต้องร้องขอและสิทธิที่ได้โดยอัตโนมัติเพื่อเห็นภาพรวมสวัสดิการทั้งหมดของประเทศในจุดเดียวซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไปเลยนะครับ
ไปปิดท้ายกันช่วงแรกที่หยุดแชร์ข่าวปลอมนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าพกนะครับได้โพสต์ลงในเพจ Facebook นะครับว่าอย่าไปแชร์ข่าวปลอมเลยที่มีข้อความอ้างว่าผู้ดูแลคนพิการนะครับผู้ดูแลนะครับไม่ใช่คนพิการนะครับผู้ดูแลคนพิการได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนั้นเป็นข่าวปลอมนะครับเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็คือนะครับทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะผลักดันวาระการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทสำหรับคนพิการนะครับทางนี้ที่ประชุมนะครับจะนำนะครับเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการทั่วประเทศที่ปัจจุบันมีประมาณ 2.2 ล้านคนนะครับเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับด้วยการบูรณาการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนพิการไทยนะครับดังนั้นนะครับข้อมูลที่ถูกต้องก็คือผลักดันปรับเบี้ยความพิการนะครับเป็น 1,000 บาทสำหรับคนพิการไม่ใช่เงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์นะครับสรุปก็คือข่าวปลอมนะครับที่จะเพิ่มเงินให้คนช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการไม่เป็นความจริงนะครับแต่จะปรับเบี้ยให้กับคนพิการโดยตรงเลยนะครับ 1,000 บาทต่อเดือนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปนะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3นะครับหลังจากที่ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจในช่วงยามเย็นๆแบบนี้หลายท่านก็ถึงที่พักที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางท่านก็นะครับกำลังทำอาหารประกอบการปรุงอาหารกับข้าววันนี้นั่นเองหรือบางท่านก็อยู่บนท้องถนนอยู่นะครับขับรถขับราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะโดยเฉพาะเส้นทางที่นะครับกำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็มีให้อยู่นะครับถ้าใครไปเส้นทางที่ราชกูดหรือว่าทางกระเปอร์นะก็มีเส้นทางอยู่ทำอยู่ประมาณ 2-3 ช่วงด้วยกันนะต้องใช้ความระมัดระวังถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะไม่ตกลงมานะพื้นดินก็หรือว่าถนนทางเบี่ยงมันก็อาจจะสัญจรได้ง่ายกว่าปกติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเนาะยังไงก็อดใจอีกสักนิดนึงนะถ้าถนนมันเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหรับรองนะครับความปลอดภัยความสะดวกคล่องตัวก็จะตามมานะคะทำให้เศรษฐกิจหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่นะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาคนก็จะใช้เส้นทางนี้เป็นทางหลักในการสัญจรลงไปสู่ภาคใต้นะยังไงก็ต้องให้ยาวไปถึงนู่นเลยนะอำเภอตะกั่วป่าของจังหวัดพังงาเลยยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็แน่นอนนะครับมีปั๊มน้ำมันมีร้านอาหารมีแหล่งท่องเที่ยวติดตามมาอีกสร้างรายได้กับชุมชนคนพื้นที่อย่างถาวรต่อเนื่องไปหนานเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดใจรอก่อนนะครับว่าเส้นทางถนนเพชรเกษมเนี่ยจากแยกราชกูดเนี่ยจะไปถึงตะกั่วป่าปีพ.ศ.ไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอย่าลืมละกันนะวันนี้เท่าไหร่แล้ว19มิถุนายนนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็คือนะครับใครที่ยังไม่ได้นะครับไปยืนยันสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่าลืมละกันบอกต่อๆกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลนะว่ามาเช็คลิสต์3กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ปี69นะครับเช็คให้ชัวร์รักษาสิทธิ์ให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ไปยืนยันอย่าลืมละกันนะฟังรายการนี้ยืนยันไปด้วยนะครับทีนี้นะครับเขาแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1นะครับผู้ที่มีสิทธิ์เดิมนะครับจากข้อมูลปีพุทธศักราช2565นะครับสถานะมีผู้ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์นะครับ 956,501 คนนะครับก็คือผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนเกือบล้านคนเลยนะคือลงทะเบียนยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบทำสิ่งต่อไปนี้ก็คือยืนยันตัวตนด่วนภายใน21มิถุนายนนี้นะครับก็คืออีกไม่กี่วันนี้เองนะโดยมีช่องทางการยืนยัน5ช่องทางได้แก่1แอปพลิเคชันเป๋าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ 3นะครับเว็บไซต์โครงการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะ3ช่องทางนี้อาจจะต้องใช้สมาร์ทโฟนนะครับระบบอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ให้ไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสีฟ้าๆนะครับนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกหรือว่าแถวบ้านไม่มีนะครับให้รีบดำเนินการต่อไปนี้ก็คือไปที่ธนาคาร5ธนาคารของรัฐนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบหน่อยแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าบางสาขาวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้เปิดทำการหรือเปล่านะ2วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะครับและสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ช่องทางของดิจิตอลหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือทำสามารถทำได้เลยนะโดยที่หมดเวลาประมาณ5ทุ่มนะบอกลูกบอกหลานหรือว่าคนในครอบครัวช่วยลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับทีนี้กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ตกหล่นไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีสถานะมีผู้ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ 72,796 คนทีนี้นะครับคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนก็ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบแล้วก็รับรองรายชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สถานะมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 4,375,589 คนทางจังหวัดและอำเภอเร่งตรวจสอบและข้อมูลเข้ากระทรวงการคลังนะครับภายใน21มิถุนายนนี้ก่อนเวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับสามารถยืนยันตัวตนได้นะครับ17กรกฎาคมนี้นะครับใครที่ยืนยันตัวตนไปแล้วไม่ผ่านนะครับก็มีนะครับช่องทางอุทธรณ์นะครับตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วเริ่มใช้สิทธิ์สำหรับผู้ผ่านรอบแรก1สิงหาคม69นี้นะครับใครที่ไม่ผ่านและยื่นอุทธรณ์ไปนะครับจะประกาศผลอุทธรณ์14กันยายนเช่นเดียวกันแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยื่นไปแล้วนะครับรอรับผลการยืนยันก็ไปฟังประกาศนะครับ17กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็ต้องมาดูว่าเราอยู่ในสถานะไหนนะครับทางนี้นะครับสามารถมาตรวจสอบข้อมูลได้ที่นะครับข่าวจริงประเทศไทยได้เลยนะก็จะมีรายละเอียดนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับก็จะประชาสัมพันธ์นะครับว่าใครอยู่ในสถานะไหนต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับที่เพจสพทระนองเช่นเดียวกันนะครับทางนี้นะครับทุกหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะเร่งประชาสัมพันธ์หรือว่าพยายามนะครับให้ทุกคนที่มีสิทธิ์นะครับได้รับสิทธิ์กันทุกคนเลยอย่างน้อยก็เอาเงินนะครับไปใช้ประโยชน์ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปใช้ในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่ามันจะไม่มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะถ้าเราซื้อสินค้าที่มันจำเป็นต่อชีวิตนะครับก็เนื่องจากว่าทางรัฐบาลก็จะพยายามหามาตรการนะครับหรือว่านโยบายต่างๆมาช่วยลดภาระค่าครองชีพนั่นเองนะโดยเฉพาะที่เพิ่งผ่านมาเมื่อต้นเดือนนี้เองนะไทยช่วยไทยพัด60 40นะครับใครที่เงินยังไม่หมดนะก็สามารถใช้ต่อได้ถึงสิ้นเดือนนี้ใครที่หมดแล้วก็ต้องรอเดือนหน้านะเงินจะเข้ามาใหม่ 1,000 บาทนะครับที่สำคัญตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าระบบ delivery ได้เลยนะครับก็คือสั่งที่โทรศัพท์มือถือนะไม่ว่าจะเป็นแก๊ปเป็น Line Man อะไรต่างๆประมาณนี้นะครับเราต้องกดดูว่าสถานที่เราตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ไปสั่งเลยนะครับเนาะถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองตรวจสอบดูแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆหนูๆที่ไม่อยากจะไปออกไปรับประทานอาหารกับข้าวนอกบ้านก็จะสั่งเลยนะ Line Man หรือว่าอะไรแก๊ปอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะครับใครที่หมดแล้วก็อย่าลืมว่าการเดือนหน้าเริ่มต้นกันใหม่นะครับเนาะ1กรกฎาคมก็จะใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้คิดจำกัดช่วงสุดท้ายกันนะครับ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: ทุกยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ไปปิดท้ายกันที่เพจข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็ได้โพสต์ลงมานะครับวันนี้19มิถุนายนวันยุติการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์สากลนะครับอย่าปล่อยให้ดิจิทัลฟุตปรินท์นะครับหลอนหลอกชั่วชีวิตทุกคลิกทุกโพสต์ทุกแชร์ทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างไม่ใช่แค่การกระทำชั่วครู่นะครับแต่มันคือร่องรอยดิจิทัลหรือว่ารอยเท้าดิจิทัลที่อาจจะติดตัวคุณไปตลอดกาลดิจิทัลฟุตปรินท์หรือว่าร่องรอยดิจิทัลมันคือร่องรอยที่คุณทิ้งไว้บนโลกออนไลน์นะครับทุกครั้งที่คุณท่องอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความการแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์รูปภาพหรือแม้แต่การค้นหาข้อมูลร่องรอยเหล่านี้จะบ่งบอกถึงตัวตนความสนใจและพฤติกรรมของคุณเปรียบเสมือนร่องรอยที่คุณทิ้งไว้บนผืนทรายแต่มันอาจจะคงอยู่ถาวรและยากที่จะลบเลือนนะครับไม่เหมือนรอยเท้าบนผืนทรายที่กระแสน้ำอาจจะพัดกลืนหายไปแล้วมันสำคัญต่อเราหรือว่าส่งผลอะไรบ้างมาฟังดูนะครับการหางานนายจ้างมักจะค้นหาชื่อของคุณบน Google นะครับก่อนจะเรียกสัมภาษณ์ร่องรอยดิจิทัลต่างๆเหล่านี้ที่ไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลเสียต่อโอกาสในการได้งานก็ได้นะครับการศึกษามหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันต่างๆอาจตรวจสอบร่องรอยดิจิทัลของผู้สมัครทุนการศึกษาที่โพสต์ที่แสดงถึงทัศนคติไม่ดีอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับความสัมพันธ์โพสต์เก่าๆที่ลืมไปแล้วอาจจะกลับมาทำร้ายความสัมพันธ์ส่วนตัวได้อย่างไม่คาดคิดนะครับเช่นกรณีมีลูกแฟนเก่าบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปอาจทำให้ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพถูกขโมยข้อมูลหรือว่าถูกคุกคามทางไซเบอร์ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ร่องรอยดิจิทัลต่างๆเหล่านี้นะครับอาจส่งผลต่อชื่อเสียงทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับแต่ร่องรอยดิจิทัลก็มีด้านบวกเช่นเดียวกันถ้าหากใช้อย่างชาญฉลาดนะครับสามารถสร้างโอกาสอย่างมากมายเช่นการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลการสร้างดิจิทัลฟุตปรินท์ด้านการเงินและการลงทุนการสร้างธุรกิจออนไลน์สร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและจริงใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ใครที่ชอบโพสต์ชอบไปค้นหาข้อมูลต่างๆละกันเขาจะทิ้งร่องรอยไป

ไว้นั่นเองนะวันนี้ก็ต้องฝากกันไว้แล้วกันนะครับว่าใครชอบแบบไหนก็ต้องท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมีสติและรอบคอบละกันนะครับและทั้งหมดก็คือรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้กับน้องแนนวันนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่าง

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

าสาระที่เป็นประโยชน์กันด้วยนะครับเช่นเดิมครับรายการรอบบันทันข่าวยังคงมีเนื้อหาสาระทั้งนอกและในพื้นที่ระนองนะครับมาเล่าสู่กันฟังสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับไปเริ่มต้นกันที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจอพาร์ตเมนต์ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมในเขตอำเภอเมืองนะครับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกหลังจากนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจย่านรามคำแหงที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ก็มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ สามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันลงพื้นที่นะครับพร้อมบูรณาการทำงานกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีและสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนะครับทางนี้นะครับนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเพื่อรับฟังปัญหาที่ผ่านมาพบประเด็นผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและก็การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและก็ผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องกว่าครึ่งนะครับและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยขณะเดียวกันสคบยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่นะครับไปยังต่างๆเพื่อตรวจสอบสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจและก็ป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดความเสียหายในวงกว้างทั้งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีรายได้น้อยเพราะว่าค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟและเงินประกันเป็นภาระสำคัญในแต่ละเดือนนะครับจึงขยายผลการตรวจจากกรุงเทพมหานครมาสู่จังหวัดอุดรธานีก็เพื่อให้ผู้ประกอบ

แล้วก็ต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับค่าน้ำค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บนะครับจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมกันนี้ระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าน้ำห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกินกว่า3เดือนนะครับของค่าเช่ารายเดือนแล้วก็ถ้าเมื่อตรวจสอบพบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันสัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งนี้นะครับทางประชาชนก็ต้องควรทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมนะครับเพราะว่ามีผลต่อฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์มีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาของสคบแต่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมและก็มีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์สินส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าจอดรถค่าเก็บขยะค่าบริการส่วนกลางหากผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บก็ต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจนไม่กำกวมไม่ซ้ำซ้อนและต้องไม่เป็นข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับทางนี้นะครับได้สั่งการให้สคบเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและก็ต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครหรืออุดรธานีนะครับแต่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศผู้เช่าทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามจริงและต้องได้รับเงินประกันคืนนะครับตามสิทธิ์และต้องไม่ถูกผูกมัดด้วยสัญญาที่เอาเปรียบฝากถึงนะครับผู้เช่าทุกคนว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสัญญาวิธีการคิดค่าน้ำค่าไฟรวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาบินใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานครับหากพบการเอาเปรียบหรือว่าเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือเว็บไซต์ของสคบหรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะครับไปต่อกันที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรซึ่งที่ผ่านมานะครับได้ร่วมมือกับภาคเอกชนสถานีบริการน้ำมันและก็ห้างค้าปลีกสมัยใหม่เปิดจุดรับซื้อและระบายผลผลิตออกจากตลาดสามารถช่วยดูดซับผลไม้นะครับผลผลิตได้ประมาณ10ล้านลูกพร้อมผลักดันแนวคิดลงชุมชนนะครับก็เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมโดยเริ่มดำเนินการแล้วในจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มีแผนขยายไปยังพื้นที่สำคัญอื่นพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องพบบริษัทกลุ่มเสี่ยง15รายที่อาจจะเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับและยังได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายให้9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% นะครับขณะเดียวกันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามเร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำนะครับเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต้องส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปแต่โรงงานก็มีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตส่งผลให้เกิดผลผลิตตกค้างและราคารับซื้อปรับตัวลดลงนั่นเองครับทางนี้ยังยืนยันว่าการนำเข้ามะพร้าวของโรงงานไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบต่อราคาเนื่องจากโรงงานใช้ผลผลิตในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักถึง80%นะครับลดการนำเข้าจากปีก่อน60%ทางนี้กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิเร่งรับซื้อมะพร้าวนะครับคงค้างกว่า8,800,000ลูกพร้อมขอความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกก่อนนะครับเพื่อผลักดันให้ราคากลับเข้าสู่สภาวะปกติควบคู่ไปกับการส่งเสริมมาตรการสินค้านะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในตลาดโลกอย่างยั่งยืนนะครับไปต่อกันที่นะครับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรมระบุนะครับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคียืนยันนะครับไม่กระทบนะครับสิทธิของประเทศไทยการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกจะมีขั้นตอนเป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการรอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีนะครับเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะมาคัดค้านหรือว่าแย้งในเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นะครับทั้งนี้ก็ยืนยันว่าไทยไม่เสียสิทธิกรณีกัมพูชาเตรียมขวางมวยไทยชุดไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโกนะครับชี้นะครับมีขั้นตอนการพิจารณาตามหลักสากลไม่มีประเทศใดคัดค้านได้เพียงลำพังนะครับทั้งนี้นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังระบุอีกว่านะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2025นะครับและจะดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปีคริสต์ศักราช2029ก็คือมีวาระ4ปีนะครับโดยคณะกรรมการชุดนี้ถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทางขององค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการก็คือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับไปต่อกันที่นะครับขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในวันที่16ถึง29มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้ณราชบพิตรสถิตธรรมสถานสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชุปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งมีกำหนดนะครับจัดกิจกรรมประจำวันระหว่างวันที่16ถึง29มิถุนายนนี้เวลา 7:00 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปยกเว้นวันที่26มิถุนายนนะครับเวลา 8:00 น.ถวายภัตตาหารเช้าเวลา 11:00 น.ถวายภัตตาหารเพลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารหรือสมทบบริจาคนะครับภัตตาหารเช้าจำนวน 10,000 บาทภัตตาหารเพลจำนวน 20,000 บาทน้ำปานะจำนวน 3,000 บาทหรือร่วมบริจาคสมทบทุนตามกำลังศรัทธาโดยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเลขที่บัญชี0061361208นะครับหรือสอบถามรายละเอียดนะครับแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพที่พระมหายุทธนาธีรยุทธโธนะครับโทรศัพท์0651415975หรือว่ามาดูได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับมาที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ลานพระเมรุมาตรจำลององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับทางนี้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนและก็ภาคธุรกิจโดยมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและก็รักษาสมดุลดังนั้นนะครับกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนฐานความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ
ดังนั้นกรมการค้าภายในจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพกับประชาชนซึ่งการจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน2569นะครับที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนั่นเองนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและก็รายย่อยนะครับนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวมกว่า10หมวดมากกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% เลยนะครับอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายสินค้าชุมชนเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็ผลไม้ที่เชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกรในราคาพิเศษอาทิไข่ไก่เบอร์ M แผงละ80บาทเท่านั้นเองนะครับน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ120บาทนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกรเงาะมังคุดกิโลกรัมละ35บาทเท่านั้นหรือ3โล100นะครับมาภายในงานอีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองจัดขึ้นระหว่าง 18-20 มิถุนายนนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวระนองจังหวัดใกล้เคียงมาเลือกซื้อสินค้าในโครงการนี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันนะครับไปต่อกันที่นะครับที่ห้องประชุมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนะครับนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมเปิดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันประจำปี2569โดยมีนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระนองนะครับกลุ่มผู้ประกอบการ YEC จังหวัดระนองแล้วก็ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตลอดจนคณะคุณครูนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหอการค้าจังหวัดระนองแล้วก็สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองจัดขึ้นเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยนั่นเองซึ่งจังหวัดระนองได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน36จังหวัดทั่วประเทศที่ดำเนินโครงการในปีนี้ทางด้านนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการศึกษาคือฐานสำคัญนะครับของการพัฒนาประเทศและเยาวชนก็คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของชาติพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดระนองและก็พื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารโรงเรียนสตรีระนองและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระนองรวมกว่า500คนเข้าร่วมรับการติวเข้มจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มโอกาสในการเข้าการศึกษานะครับต่อในมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนนี้โครงการนี้นะครับพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเลยนะครับที่สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยและสร้างความเสมอภาคการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้าง นะครับก็คือนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนะครับสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการตั้งแต่วันที่26มิถุนายนถึง16กรกฎาคมนี้นะครับใน2ตำแหน่งนะครับก็คือ1เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานรับ5อัตรา
2ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตรานะครับทั้ง2ตำแหน่งต้องผ่านกพ.ภาคกนะครับระดับปวส.หรือว่าอนุปริญญานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาดูได้ที่นะครับหน้าเพจของทางสวทระนองได้เลยนะครับเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ย้ำนะครับสมัครเป็นข้าราชการต้องผ่านภาคกระดับปวส.หรือว่าอนุปริญญานะครับยังอยู่กันที่ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองนะครับประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการประมงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาสมัครได้เลยนะครับโดยการเตรียมนำเอาหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับมาสมัครที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองเลขที่93หมู่ที่3ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองตั้งแต่วันที่23มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือต้องจบนะครับปริญญาตรีนะครับในสาขาที่เกี่ยวข้องก็คือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเข้ามาดูได้ที่นะครับหน้าเพจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระยังอยู่ที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องนะครับนอกจากขณะนี้เรามีมหกรรมธงฟ้านะครับประหยัดนะครับที่บริเวณอบจ.จังหวัดระนอง 18-20 มิถุนายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกันไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาถูกนะครับแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะครับด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองมีการกำหนดจัดงานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ขึ้นระหว่างวันที่26-29มิถุนายนนี้นะครับณบริเวณที่ว่าการอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองของเรานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจงานค้าการท่องเที่ยวและมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงการค้าและเป็นการสร้างโอกาสส่งเสริมการตลาดสินค้าอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้วงเวลาเดียวกันนั้นอำเภอกระบุรีนะครับก็มีงานรำลึกและพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีอำเภอกระบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็จัดโครงการอบจพบประชาชนณที่ว่าการอำเภอกระบุรีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแล้วกันนะหลังจากเสร็จงานนี้ 18-20 มิถุนายนนี้นะครับที่อบจขณะนี้ก็ไปต่อกันที่กระบุรีนะครับ 26-29 ระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์กันนะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับด้วยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติครั้งที่47ในปีพุทธศักราช2569ในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569นี้ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะแหวงทุ่ง2ห้องหลัก4กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดีสมควรได้รับเกียรติบัตรนะครับเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติซึ่งทางจังหวัดระนองโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีนี้นะครับได้คัดเลือกให้ผู้สมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีนี้ก็คือนายนิภากรมีสถิตอายุ55ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่6ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองอาชีพทำสวนนะครับเพราะฉะนั้นขอแสดงความดีใจยินดีกับคุณนิภากรมีสถิตด้วยนะครับที่เป็นคุณพ่อตัวอย่างประจำปีนี้ของจังหวัดระนองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: เที่ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังคะมาจะเจอกับรายการรักนรนองวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเราก็ยังนำข่าวสารมาอัปเดตคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเลยนะคะจะเจอกันเวลาในช่วงเย็นค่ะ 18:30 นไปจนถึงเวลา 19:00 นช่วงนี้หลายคนก็กำลังอยู่ในห่วงของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับบ้านการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าใครที่กำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองก็ขอใช้เวทีตรงนี้ในการต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะเรื่องราวของรายการรักนรนองยังคงรูปแบบเดิมในช่วงนี้ในช่วงที่มีการแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียอีกหนึ่งครั้งที่ยิ่งใหญ่ค่ะนั่นคือการสูญเสียการสิ้นพระชนม์ของพระองค์พาเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังในช่วงแรกของทุกวันเราก็จะนำเรื่องราวของพระองค์ท่านพระราชกรณียกิจพระราชประวัติพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนค่ะเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นการประกาศของทางจุฬาราชมนตรีในเรื่องของข้อปฏิบัติในช่วงของการถวายความอาลัยและเรื่องของกฎเกณฑ์การแต่งกายสำหรับการไว้ทุกข์สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพระยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยตามข้อประกาศของทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาทางจุฬาราชมนตรีก็มีการออกกฎเกณฑ์ทั้งเรื่องของแนวทางการปฏิบัติการถวายความอาลัยและการแต่งกายสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะได้ออกมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในห้วงเวลานี้ค่ะสำหรับการแต่งกายในห้วงเวลาไว้ทุกข์ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการได้กำหนดเอาไว้เว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่น 2. สำหรับประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีโทนสุภาพไม่เน้นสีฉูดฉาดค่ะแล้วก็ 3. การเข้าถวายความอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายความอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและ 4 ค่ะให้ศาสนาอิสลามและผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนได้เจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ค่ะนี่เป็นประกาศจากจุฬาราชมนตรีที่มีการออกประกาศมาเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมาให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการถวายความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะและนอกจากนี้ค่ะทางด้านของสำนักพระราชวังเองก็ได้มีการออกหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับหมายกำหนดการแรกในวันสัตมวานครบ7วันค่ะที่ตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหมายกำหนดการหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วง15วันนั่นก็คือปันนรสมวานค่ะซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569และจะครบ50วันปัญญาสมวานซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม
ดาคมและจะมีการปิดท้ายครบ100วันหรือที่เรียกว่าสัตมวานค่ะซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นี่เป็นกำหนดการที่ได้ไล่เลียงให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและในพื้นที่ส่วนภูมิภาคก็จะมีการกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารก่อนวันจัดกิจกรรมเพื่อให้ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้เข้าร่วมตามวาระต่างๆค่ะหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะนำมาแจ้งผ่านทางช่องทางต่างๆของสวทรนองค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อค่ะวันศุกร์ในทุกๆวีคเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมาประชาสัมพันธ์กันรอบนี้พิเศษเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระนองอยากรู้ว่าเป็นที่ไหนกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนรนองนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังค่ะอย่างที่เราสัญญากันเอาไว้ว่าเราจะมีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดระนองค่ะซึ่งหลายคนก็ตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองอ่ะนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพบรรยากาศเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ค่ะที่สามารถเชื่อมโยงกับภูเขาหญ้าแล้วก็มีการตั้งเอาไว้นะคะว่าจุดนี้เนี่ยถือเป็นอีก1จุดที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นจุดชมวิวแบบ360องศาอยู่ใกล้ในตัวเมืองที่สวยอีกแห่งด้วยค่ะสักช่วงเวลาประมาณ5 โมงเช้าของวันอังคารที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีท่านนายอำเภอเมืองค่ะแล้วก็มีท่านนายกอบต.เหงามีท่านรองนายกอบต.เหงาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนมากๆค่ะคือได้ขึ้นไปสำรวจภูเขาแห่งใหม่ในที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเหงาคุณผู้ฟังคืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากในเมืองเลยค่ะเตรียมความพร้อมที่เขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะพัฒนาเส้นทางตรงนี้ล่ะค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระนองค่ะคือการสำรวจที่เขาไปสำรวจเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะคือเขาก็ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดตั้งแต่5 โมงเลยค่ะโดยคณะเนี่ยได้เดินทางเท้านะคะขึ้นไปบนยอดเขาแห่งนี้เพื่อไปสัมผัสกับอากาศในยามเช้าแล้วเขาบอกว่าอากาศดีมากๆคืออากาศบริสุทธิ์มากค่ะขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะเห็นสายหมอกที่ลอยปกคลุมยอดเขาแล้วก็นักสำรวจที่ได้เดินทางไปกับคณะในครั้งนี้นะคะก็ได้ร่วมกันสัมผัสบรรยากาศคือเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วว่าถ้าใครที่ขึ้นไปบนดอยขึ้นไปบนเขาก็จะต้องจิบกาแฟยามเช้าแล้วนั่งชมหมอกไปด้วยชมทัศนียภาพที่สวยงามโดยรอบอะค่ะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมวิวได้สวยงามมากๆแบบ360องศาและมีความโดดเด่นมากคุณผู้ฟังมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้อะค่ะจากจุดชมวิวบนยอดเขานี้นะคะเขาบอกว่าอธิบายให้ทุกคนได้ลองเห็นภาพนึกภาพไปตามๆกันนะว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่บนยอดเขานี้เนี่ยมันสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้รอบทิศทางแบบ360องศาเลยค่ะเรามองเห็นน้ำตกหนาวได้มองเห็นผืนทะเลได้ด้วยแล้วก็มองเห็นสายหมอกในยามเช้าที่ปกคลุมหุบเขาเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถชมธรรมชาติที่หาดูได้ยากๆอะค่ะสามารถเห็นแนวเทือกเขา3ยอดที่เรียงตัวกันแบบสวยงามและเขา3ยอดนี้ค่ะมีทั้งภูเขาหญ้าภูเขาหินตั้งและภูพันเก้าค่ะซึ่งมันตั้งเรียงกันต่อเนื่องเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์แห่งใหม่ของจังหวัดระนองเลยคือมีความสวยงามมากจริงๆและการสำรวจในครั้งนี้ค่ะคณะได้สำรวจภูเขาจำนวน2ลูกด้วยกันซึ่งมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปด้วยนะคะโดยภูเขาลูกแรกเขาได้รับการตั้งชื่อว่าภูพันเก้าเนื่องจากว่ามีระยะการเดินทางขึ้นไปถึงจุดชมวิวตรงนั้นนะคะประมาณ 1,900 ด้วยกันก็เลยตั้งชื่อว่าภู 1,900 ส่วนภูเขาอีกลูกนึงค่ะซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามได้รับการตั้งชื่อว่าภูหินตั้งเนื่องจากมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจากก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะของการเรียงตัวคล้ายๆกับชิ้นส่วนของจิ๊กซอค่ะถูกนำมาตั้งประกอบเข้าล็อกกันแบบลงตัวเป๊ะๆ เลยค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะคะทางจังหวัดระนองก็หลังจากนี้จะร่วมกับอบต.เหงามีแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดค่ะแล้วก็จะสร้างเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภูเขาหญ้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแล้วคือมันสามารถมองเห็นกันได้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะให้ทุกคนนึกภาพเส้นทางไปท่องเที่ยวที่นี่ได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คือจะอยู่ตรงซอยก ่อนถึงปั๊มปตท.ก่อนถึงสาระกลางค่ะแล้วก็ก่อนถึงทางด้านของเทศบาลบางริ้นที่เป็นแหล่งเก่าอะนะคะคือตรงซอยของเทศบาลบางริ้นก็สามารถเข้าได้อีกทางนึงนะคะก็คือเป็นสถานที่แลนด์มาร์คตรงนั้นเลยปักหมุดไว้ตรงนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าไม่มีนักท่องเที่ยวอะเขาจะเปิดให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวหรือยังแต่จริงๆอะอยากให้รอการเปิดอย่างเป็นทางการหรือว่าการแกรนด์โอเพนนิ่งของทางจังหวัดก่อนดีกว่าเผื่อถ้าเกิดแบบทุกคนขึ้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอันตรายขึ้นมานะคะก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้ก็รอดีกว่าเนาะรออีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็จะมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในโซนนี้มาฝากกันแต่คือเราอะอยากนำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนไงคะได้แบบตื่นเต้นกันก่อนว่าเนี่ยจังหวัดระนองมีแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่แล้วนะที่เขาได้ไปสำรวจกันมาสดๆร้อนๆเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักน้าระนองแล้วค่ะวันนี้ก็หลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันเนาะได้มาอัปเดตความเป็นระนองกันสักนิดสักหน่อยก็ยังดีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันค่ะเราพักกันเสาร์อาทิตย์เนาะ2วันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีในวันจันทร์หน้าค่ะกับรายการรักน้าระนองสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนในวันหยุดอย่างมีความสุขตลอดวีคนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเปิดด่านปิดด่านมันทำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองคณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒน นธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Pass อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Passเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
6: ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase Europe จะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือขายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าว

0: ขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม BSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
2: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสาย

0: บินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าในเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับ

0: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะและก็ทีมงานสวท.กระบี้ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ60/40นะคะผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ค่ะโดยเริ่มในวันที่15มิถุนายน2569นี้นะคะลดขาอาหารและก็ขาส่งช่วยประชาชนค่ะประหยัดขาใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนางเศร้าละลีดาพฤทธวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าร้านอาหารเข้าไปหาผู้ประกอบการรายย่อยนะคะและก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะบน4แพลตฟอร์มหลักนะคะได้แก่ Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายค่ะและก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศด้วยนะคะภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยท่านสามารถเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food และก็ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐมุ่นเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างถั่วถึงและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์นะคะสู่บริการ delivery ครั้งนี้ค่ะเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุนะคะผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานและก็ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารนะคะรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นค่ะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะสำหรับ Shopee Food เนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะจะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางค่าอาหารและก็ค่าจัดส่งในคราวเดียวกันด้านไลน์แมนเนี่ยก็จะรวบรวมนะคะร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศค่ะพร้อมมอบสิทธิ์นะคะพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถใส่โค้ดนะคะ LM Plus นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมนะคะรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการแล้วก็รับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ค่ะในส่วนของ Grab Food เนี่ยจัดแคมเปญสนับสนุนนะคะผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ด้วยส่วนลดค่าอาหารนะคะผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มและก็บริการส่งฟรีGrab Safe นะคะสูงสุด5กิโลเมตรค่ะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชน นะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายค่ะถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยขยายช่องทางการค้านะคะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการจ้างงานในระดับชุมชนนะคะโดยรัฐบาลมุ่งวางให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40เป็นกลไกสำคัญค่ะในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีนะคะและก็แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนนะคะลงสู้ร้านค้าและก็ชุมชนค่ะและก็เศรษฐกิจท่านรักอย่างถั่วถึงอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพนะคะชีวิตของประชาชนอย่างยืนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์6-0คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันสัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20 กรัมจำนวน 99 เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สี ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นแถมยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะบูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า ื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้าง

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่ม

0: เริ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4-1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบมอร์โกเวลา5 นาฬิกาบราซิลพบเฮติเวลา7 นาฬิกา 30 นาทีและในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา2 นาฬิกาสุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา10 นาฬิกาการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57 กิโลกรัมหญิงรอบ8 คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5 คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54 กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แมคอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cup S Cola Southeast Asian Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่23-28 มิถุนายนนี้และ ABC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่1-7 กรกฎาคมณ Terminal 21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23มิถุนายนพบฮ่องกง24มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา19 นาฬิกาส่วนรายการ ABC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา19 นาฬิกาไทยพบมองโกเลียวันที่1 กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2 กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3 กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Nowปุริภัทรสอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นาน จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวตอนใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นๆหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลายสิบนาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกลายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่ว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ถ่านเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ส.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดคลายแม็กของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวัน
พ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจเพราะสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พลั้งปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่เป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้น้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือก
ผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม้ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม้ฉันเจ้ยเจ้ากับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากเขม่าวกวนพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจควันจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมา
พยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสระภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นพ่อแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
7: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่ทอมเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
1: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
8: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: คืน11

0: คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การเลือนกระจกตัวการสำคัญข้องหลงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี
2: ้คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
3: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
2: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
3: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
2: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
3: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้โครงการออกแบบการผลิตเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีของเรานะครับค่ำคืนนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆเลยนะครับที่ได้รับเกียรติจากดร.สุรีรัตน์พัฒนเทียนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนองมาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของวงดนตรีไทยโรงเรียนสตรีระนองวงดนตรีที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของสถาบันมาอย่างยาวนานสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือท่านผู้อำนวยการไม่ได้เป็นเพียงผู้บริหารของโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสตรีระนองและที่สำคัญเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีไทยโรงเรียนแห่งนี้เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนอีกด้วยนะครับวันนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ย้อนวานไปพร้อมกับท่านผู้อำนวยการรับฟังเรื่องราวความผูกพันความทรงจำและการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยผ่านเสียงดนตรีจากอดีตสู่ปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่นจนทำให้วงดนตรีไทยของโรงเรียนสตรีระนองยังคงทำหน้าที่บรรเลงเพลงอันทรงคุณค่าสะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยได้อย่างงดงามตราบจนทุกวันนี้ขอเชิญรับฟังกันเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันดร.สุรีรัตน์พัฒนเทียนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนองในความสำคัญของดนตรีไทยนะคะว่าโรงเรียนสตรีระนองเองมีบทบาทสำคัญยังไงในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเรื่องของดนตรีไทยซึ่งนับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยมีคนกล่าวไว้ว่าภาษาใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์แต่ดนตรีคือภาษาที่สื่อสารตรงถึงหัวใจดนตรีไทยคือของขวัญอันล้ำค่าที่ไม่ได้เก่าเก็บนะคะแต่มันคือ DNA ของความเป็นไทยที่ผ่านการเวลาจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะที่ดิฉันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนองนะคะหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษานั้นเราไม่ได้มุ่งการพัฒนานักเรียนให้สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านั้นค่ะแต่การบ่มเพาะสุนทรียภาพและการปลูกฝังรากเหง้าวัฒนธรรมไทยเพื่อขัดเกลาเยาวชนไทยของเราให้เติบโตอย่างงดงามเป็นหน้าที่ที่สำคัญของคนเป็นครูค่ะตอนที่ดิฉันเองเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีระนองนะคะดิฉันก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชมรมดนตรีไทยโรงเรียนสตรีระนองซึ่งได้สืบทอดกันมากว่า50ปีแล้วนะคะในขณะนั้นนั้นณบัดนี้เองนะคะก็ยังคงมีผู้ที่สืบสานนะคะต่อยอดของชมรมดนตรีไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคุณครูทุกท่านที่ได้เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ได้ทราบถึงความสำคัญดีว่าเราปลูกฝังให้กับลูกๆเยาวชนนะคะซึ่งโดยวัตถุประสงค์ของเรียนไม่ได้มุ่งปลูกฝังเฉพาะเด็กคนใดคนหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่อยากปลูกฝังให้เยาวชนทุกคนได้รู้จักดนตรีไทยนะคะได้สร้างแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอาทิเช่นนะคะเรื่องของขลุ่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งเราก็มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนได้ เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นดนตรีไทยจึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยนะคะสตรีระนองเราได้ขับเคลื่อนนโยบายอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์และสืบสานอย่างร่วมสมัยเราส่งเสริมดนตรีไทยมือสตรีระนองนะคะให้นักเรียนได้มีโอกาสนะคะฝึกซ้อมเครื่องดนตรีที่ครบครันนะคะทุกชนิดนะคะโดยเน้นให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมดนตรีไทยในสถานศึกษานั้นจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะคะทั้งด้านวิชาการงบประมาณบุคลากรและการสร้างบรรยากาศด้านการเรียนรู้เพื่อให้ดนตรีไทยคงอยู่และก็และเข้าถึงเด็กยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืนนะคะอย่างที่เช่นในเรื่องของการบริหารด้านหลักสูตรและวิชาการนะคะที่นำเรียนไปว่าเช่นคลุยนะคะเรามีวิชาเรียนนะคะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอยู่ในหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนรู้สองก็คือในลักษณะของการเปิดเป็นลักษณะของชุมนุมนะคะเฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษนะคะเราก็จะมีให้มีเวลาที่นักเรียนจะมาใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์

0: ลูกๆนักเรียนนอกจากนั้นก็คือสนับสนุนในด้านของทรัพยากรคนก็คือวิทยากรนะคะซึ่งเรานอกจากคุณครูที่เป็นวิทยากรหลักแล้วเราได้เชิญผู้วิทยากรจากภายนอกนะคะจากมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งมีนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็คุณครูที่ได้เกษียณอายุราชการแล้วก็เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อมาพัฒนาลูกๆนักเรียนของเรานะคะนอกจากนั้นสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนักเรียนมีความสามารถแล้วเราก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนนะคะกิจกรรมแล้วก็การแสดงออกต่างๆให้กับนักเรียนนะคะนอกจากการตั้งชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนแล้วเราก็จัดเวทีให้ลูกๆแสดงออกนะคะอาทิเช่นในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนนะคะหรือว่าในงานศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนงาน Open House เปิดบ้านวิชาการทุกปีนะคะของโรงเรียนซึ่งพี่ๆชวนดนตรีไทยก็จะเอาเครื่องดนตรีมาตั้งแล้วก็น้องๆที่เป็นโรงเรียนประถมอะค่ะก็ได้มีโอกาสมาเห็นว่าอ๋ออันนี้เรียกว่าซออู้นะอันนี้เรียกว่าจะแค่นะได้รู้อย่างน้อยก็ได้รู้จักเครื่องดนตรีไทยว่ามีอะไรบ้างเป็นการปลูกฝังนะคะรวมไปถึงมีการบูรณาการกับดนตรีสากลด้วยค่ะก็คือเป็นการแสดงบนเวทีนะคะก็คือมีการเอาบทเพลงมาแล้วก็บรรเลงพร้อมกันระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลแล้วก็มีนักร้องนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆค่ะเราจัดอยู่ในกิจกรรม Open House นะคะการเปิดบ้านวิชาการของสตรีน้องทุกปีค่ะนอกจากนั้นก็คือยังส่งเสริมให้เข้าประกวดแข่งขันด้วยนะคะซึ่งนักเรียนเราได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะทั้งประเภทเดี่ยวที่ได้รับรางวัลมาก็มีประเภทเดี่ยวคลุยเดี่ยวจะเข้นะคะที่ได้รับรางวัลแล้วก็ปีที่แล้วเป็นปีที่ Amazing มากนะคะต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าเราได้เข้าแข่งขันประกวดวงดนตรีไทยเต็มวงนะคะซึ่งเป็นประเภทคลุยเช่นเดียวกันก็สามารถชนะคู่แข่งได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนทุกๆคนนอกจากนั้นนะคะครั้งนี้เองก็ได้มีโอกาสนะคะได้เผยแพร่ดนตรีไทยของสตรีน้องสู่ชุมชนของชาวจังหวัดระนองโดยผ่านทางสวทระนองนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยสตรีน้องได้แสดงความสามารถในด้านนี้นะคะเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานด้านดนตรีไทยสู่สาธารณชนนะคะก็ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญก็ขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะและประการสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือการที่เราจะทำยังไงที่จะสร้างค่านิยมแล้วก็ประยุกต์ให้ร่วมกับสมัยปัจจุบันเพราะพอเราพูดว่าดนตรีไทยเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะปฏิเสธด้วยว่าดนตรีไทยดูเหมือนล้าหลังมันไม่เข้ากับสมัยนี้ที่เป็นเพลงสตริงวงดนตรีแต่เราทำยังไงเหมือนที่เรียนนำเรียนไปว่าเรามีการบูรณาการร่วมกับดนตรีสากลเพราะฉะนั้นในเพลงที่เป็นดนตรีสากลเพลงสตริงดนตรีไทยก็สามารถบรรเลงได้ใช่ค่ะเล่นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเราเปิดกว้างที่จะให้ลูกๆนักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้นักเรียนคนไหนที่ชอบมีความถนัดมีความสนใจเราก็ส่งเสริมพัฒนานะคะนักเรียนที่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษด้านนี้อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ว่านี่คือเครื่องดนตรีไทยนี่คือวงดนตรีไทยนะคะนอกจากนั้นเราก็ได้เชิดชูเกียรตินักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆนะคะเรามีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเพื่อนักเรียนลูกๆได้ภาคภูมิใจในความสามารถตัวเองแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะซึ่งดิฉันถือว่าการได้รับการส่งเสริมจากผู้ปกครองเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะเพราะนักเรียนจะใช้ช่วงเวลาที่หลังเลิกเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องส่งเสริมสนับสนุนในการที่ต้องมารับมาส่ง
1: กลับบ้านเย็นกับคนอ
0: ื่
1: น
0: ใช่ค่ะกลับบ้านเย็นกับคนอื่นนะคะค่ำก็ยังซ้อมกันอยู่นะคะเพราะลูกๆในชมรมดนตรีไทยเขาจะมีวินัยแล้วก็มีความรับผิดชอบโดยคุณครูก็คือฝึกไปแล้วนักเรียนจะต้องเขาเรียกต่อเพลงอะค่ะเขาเรียกว่าต่อเพลงสมมติว่าเป็นเพลงครั้งอะไรนะครั้งข่าวกินกล้วยคุณครูต่อให้2บทแล้วนักเรียนก็ต้องไปซ้อมพอได้2บทแล้วพอครูเห็นว่าแล้วก็ต่ออีกเพราะนั้นหน้าที่เรียนคือต้องซ้อม
1: ก็มีการบ้านของดนตรีนอกจากการเรียนก็มีการบ้านอยู่แล้ว
0: ถูกค่ะ
1: การบ้าน2ทางเลย
0: ค่ะแต่ว่าก็เป็นการเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายเพราะว่าเป็นการบ้านที่เราไม่ได้ไปเคร่งเครียดกับนักเรียนแต่เป็นการนักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนโดยผ่านการเล่นดนตรีไทยเพื่อสุนทรียภาพเราต้องใช้คำว่าเน้นเพื่อว่าสุนทรียภาพนะคะให้นักเรียนได้มีความเพลิดเพลินทางด้านอารมณ์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยรางวัลที่ภาคภูมิใจก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนสถานศึกษาพระราชทานด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นการที่เราส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้ตระหนักภูมิใจอนุรักษ์ในเรื่องของความเป็นไทย

0: นะคะซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวงดนตรีไทยของเรสซีนองมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการพัฒนาลูกๆของพวกเราสุดท้ายนี้นะคะก็จะนำเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าการที่โรงเรียนเตรียมน้องส่งเสริมดนตรีไทยเพราะเราไม่ได้ต้องการว่าให้นักเรียนเติบโตและต้องเป็นนักดนตรีอาชีพแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะที่จะทำให้ลูกๆทุกคนเนี่ยไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทยไม่ลืมวัฒนธรรมไทยไม่ลืมว่าดนตรีไทยก็คือซอฟต์พาวเวอร์มรดกทางวัฒนธรรมไทยนะคะที่ให้เขาได้เติบโตเป็นพลเมืองไทยที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: อันนี้ผมขอย้อนถามนิดนึงนะครับครับทางคุณพอนะครับคือตอนที่พอยังเรียนอยู่ที่สตรีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสมาชิกของวงดนตรีไทยด้วยตอนนั้นพอเล่นตำแหน่งอะไรครับ
0: เล่นซออู้ค่ะเป็นเล่นตำแหน่งเป็นเล่นซออู้แล้วก็คุณแต่ว่าสมัยก่อนจะซ้อมเคร่งเครียดกว่านี้นะคะจะซ้อมเคร่งเครียดกว่านี้เพราะว่าเราต้องออกงานบ่อยถ้าเหมือนรุ่นก่อนเนี่ยค่ะตอนนั้นที่อยู่เนี่ยก็คือจะออกงานก็คือเป็นงานสีดำนะคะงานสวดพระอภิธรรมส่วนใหญ่ก็จะมีที่ชุมชนเขาก็จะมาขอความร่วมมือว่าให้ไปเล่นสมัยก่อนเป็นที่นิยมแต่ว่าสมัยนี้มีเราจะไม่ค่อยเห็นยกเว้นว่าเป็นงานที่ได้รับการรีเควสต์จากเจ้าภาพจริงๆแต่เมื่อก่อนตอนที่ตัวเองเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยค่ะออกเกือบทุกคืนต้องบอกออกกับทุกคืนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันหายไปกลืนไปกับอะไรนะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือเปล่า
1: เพลงแค่นะประมาณ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นก็คือเป็นพูดง่ายเป็นงานขาวดำก็ต้องไปตอนกลางคืนแล้วแบ่งเวลายังไงครับผม
0: คือเรื่องแบ่งเวลาคือเราเรียนในห้องเต็มที่ถ้าสมัยก่อนเรื่องเรียนพิเศษก็ไม่ได้เน้นมากถูกไหมคะแต่เราก็เรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่แล้วก็เพราะว่าเวลาที่เราไปกลางคืนก็ไม่ได้ดึกมากค่ะก็ประมาณ2ทุ่มก็กลับถึงบ้านค่ะก็ทำการบ้านอะไรปกติเพราะนั้นก็นักเรียนที่อยู่ในชมรมอะค่ะจะต้องเป็นเด็กที่มีวินัยแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะเพราะนั้นเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะมีอะไรเขาเรียกมีความเก่งด้านวิชาการอยู่แล้วแต่เขามีความสนใจพิเศษด้านดนตรีไทยก็เลยมาอยู่ในชมรมดนตรีไทยค่ะ
1: นี่ย้อนไปอีกนิดนึงครับแล้วทำไมพอถึงมาเล่นดนตรีไทยครับ
0: ณตอนนั้นใช่ไห
1: ม
0: นี่สัมภาษณ์ศิษย์เก่านะสัมภาษณ์ศิษย์เก่าณตอนนั้นต้องบอกว่าคือมันนานมากเลยณตอนนั้นคือต้องบอกว่าชมรมดนตรีไทยของสตรีน้องเนี่ยมีชื่อเสียงมากในจังหวัดระนองนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นเวทีที่เหมือนเราจะได้แสดงออกนะคะแล้วก็ตัวเองว่ามาตอนแรกก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าพอว่าเหมือนที่บอกไปว่าบรรจุอยู่ในหลักสูตรเป็นวิชาที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนและเราได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีเรามีความรู้สึกว่าเราชอบนะเราชอบเรารักและเราก็อยากจะเล่นให้ได้เพื่ออย่างน้อยก็เป็นการผ่อนคลายจากความเครียดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อเป็นวงดนตรีไทยที่อยู่ในชุมนุมอะค่ะมันจะเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งก็ได้เพราะว่าอยู่กินนอนด้วยกันเจอกันทุกวันกินนอนด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันเมื่อก่อนนี้คือแล้วก็ต่อจากนั้นไม่ใช่หยุดแค่นั้นนะคะเหมือนที่บอกว่าจุดประกายก็คือไปต่อระดับมหาวิทยาลัยผอ.ก็เป็นสมาชิกในชุมนุมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย
1: ต
0: ่
1: อยอด
0: ค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ไปแสดงเมื่อก่อนเป็นมสว.แล้วเขาจะมี8มหาวิทยาลัยทั้งประเทศเพราะนั้นเขาก็จะมีการจัดงานมหกรรมนะคะแล้วเราก็จะไปเล่นที่จังหวัดเช่นจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนนท์จังหวัดนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ถือว่าเมื่อก่อนนี้แล้วก็มีการอะไรเขาเรียกว่าวัฒนธรรมสัญจรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยนะคะที่ไปจัดแสดงเช่นไปเกาะสมุยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนที่บอกค่ะก็คือดนตรีไทยมากกว่าคำว่าดนตรีไทยก็คือเป็นครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปกันด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันค่ะ
1: แต่ทางประสบการณ์ก็ได้เปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่มุมเห็นมุมมอง
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าณตอนที่อยู่มหาลัยทางมหาลัยก็สนับสนุนดีมากนะคะก็คือตอนช่วงภาคฤดูร้อนก็คือเราจะไปฝึกซ้อมกันที่สมมติไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ประสานมิตร
1: ค
0: ่ะเราก็ยกกันไปทั้งวงแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับรุ่นพี่ที่นั่นเพื่อพัฒนาฝีมือต้องบอกพัฒนาฝีมือจริงๆก็ถ้าถือว่าสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรนะคะยุคที่รุ่งโรจน์ของดนตรีไทยเลยนะคะถ้าบอกว่าเมื่อกี่ปีที่แล้วประมาณ2530ณตอนนั้นประมาณนั้นค่ะ
1: คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับน้องอยากให้พอ.นะครับเชิญชวนน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยที่นะครับอยากจะมาเล่นดนตรีไทยเนี่ยนะครับ หรือว่าจะมีความสนใจเรื่องดนตรีไทยต้องมีความไม่เริ่มยังไงหรือว่ามันมีข้อดีมันทำให้เรามีชีวิตเป็นแบบไหนอะไรยังไงขอเชิญประชาสัมพันธ์ได้เลยครับผม
0: ค่ะก็เชิญชวนลูกๆนักเรียนนะคะที่เป็นเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่ชอบในเรื่องของดนตรีไทยนะคะอยากให้เข้ามาสัมผัสอยากให้เปิดใจก่อนอันดับแรกนะคะเปิดใจว่าดนตรีไทยก็คือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานอันนั้นคือเปิดใจสองก็คืออยากให้เปิดประสบการณ์ลองเข้ามาสัมผัสนะคะถ้าท่านยังไม่เคยสัมผัสที่ไหนก็เรียนเชิญที่ชุมนุมดนตรีไทยของเรสเตียน้องได้เลยค่ะยินดีที่จะให้มาสัมผัสประสบการณ์ก่อนอาจจะมาฝึกมาอะไรแล้วก็ได้เรียนรู้ก่อนนะคะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบหรือถนัดหรือไม่สิ่งที่ข้อดีที่ลูกๆจะได้นะคะที่เห็นแล้วเนี่ยคือหนึ่งคือเด็กๆมีความสุขเวลาเขานั่งเล่นดนตรีเนี่ยเราไปสังเกตเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ได้เล่นด้วยความเครียดเหมือนกับเวลาเราเด็กสอบใช่ไหมคะแต่เขาเล่นน่ะเล่นไปแล้วเขาก็มีความสุขไปเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆในโลกยุคนี้ซึ่งมันเป็นการแข่งขันสูงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะได้ผ่อนคลายความเครียดที่จากการเรียนสองก็คือการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เพราะเด็กตอนนี้คืออะไรครับปัญหาติดเกม
1: โทรศัพท์ม
0: ั้งติดเกมติดโทรศัพท์ติดสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นเด็กโลกนี้คือไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นเลยพอเวลาหลังเลิกเรียนปุ๊บก็คือมาเล่นดนตรีไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเขาได้มีอะไรแค่เขาเรียกสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆเพราะเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเช่นคนนี้เล่นสมมติว่าเล่นซออู้ก็จะมีน้องมาเติมนะคะไม่ใช่ว่าคนเดียวมีรุ่นพี่ก็จะมาช่วยสอนให้กับรุ่นน้องพอเตียงเป็นรุ่นพี่ก็จะสืบทอดต่อรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะว่าอยากให้ลองมาสัมผัสค่ะแล้วท่านจะหลงรักค่ะ
2: เราได้รับฟังเรื่องราวอันน่าประทับใจจากดร.สุรีรัตน์พัฒนเทียนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนองซึ่งเคยเป็นสมาชิกวงดนตรีไทยของโรงเรียนในอดีตมาแล้วนะครับและได้เห็นพัฒนาการของวงดนตรีไทยแห่งนี้ด้วยตนเองตั้งแต่วันบานจบจนถึงปัจจุบันกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพบกับน้องๆ นักเรียนสมาชิกวงดนตรีไทยในยุคปัจจุบันกันบ้าง นะครับ
3: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาที่รายการของเรากันต่อนะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกับน้องๆสมาชิกภายในวงกันบ้าง นะครับว่าน้องๆเหล่านี้มีความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อดนตรีไทยที่พวกเขากำลังเล่นอยู่ขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับเชิญรับฟังกันเลยนะครับ
5: ค่ะชื่อเด็กหญิงกวิธิดาแซ่ตันนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ10ค่ะ
6: แล้วน้องข้ามมาบริษัทไทยเนี่ย
5: ประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะ
6: เล่นตั้งแต
5: ่เล่นซออู้ค่ะ
6: แล้วน้องมีเคยเล่นมาก่อน
5: ไม่เคยเลยค่ะเพิ่งมาฝึกที่นี่ที่แรก
6: แล้วตอนเริ่มต้นแรกยากไหม
5: เริ่มแรกๆก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าพอเราเล่นจนชินแล้วก็รู้สึกว่าโอเค
6: แล้วทำไมถึงเลือกซออู้
5: เป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็เสียงนุ่มนวลค่ะแล้วก็เหมาะกับความชอบของหนูด้วยตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าอาจจะมีเร็วๆนี้ค่ะ
6: น้องว่าเล่นสองคู่ว่าเล่นดนตรีไทยมันส่งผลดีด้านใดด้านตลอดมา
5: เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการฟังค่ะเป็นคนปกติหนูเป็นคนพูดเยอะค่ะพูดมากกว่าฟังแต่พอเราเล่นดนตรีเราต้องฟังมากกว่าพูดค่ะต้องแบบว่า เราต้องแบบหัดฟังอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องของการฟัง
7: สุดท้ายนี้เดี๋ยวน้องลองโชว์ลองพูด

0: ชื่อเพลงอะไร
1: ชื่อเพลงนางนาคค่ะแต่ว่าเพลงนี้เป็นแค่ท่อนเดียวค่ะ
0: นางนาค
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้อ่ะ
1: เพราะว่ามีความแบบว่าเหมือนไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปค่ะ
0: แนะนำตัวได้ครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนันชิดาแซ่ตันค่ะอยู่ม .5 ทับ2ค่ะปีนี้ชื่อเล่นชื่อชะเอ็ม
0: แล้วน้องมาเล่นดนตรีไทยเรียนกี่ปีแล้วครับ
2: เพิ่งเข้ามาได้ประมาณครึ่งเดือนครึ่งปีค่ะยังไม่ถึง1ปี
0: เป็นสมาชิกใหม่เนอะเล่นตำแหน่งอะไร
2: เป็นสอดวง
0: สอดวงแล้วทำไมน้องถึงเลือกสอดวงตัวนี้
2: อยากลองเล่นซาดูค่ะตอนเด็กเคยเล่นมาหน้ามาแล้วแบบว่าไม่ค่อยชอบแล้วก็แบบพอเข้ามาแบบว่าได้ลองเล่นหลายเครื่องมาก็แบบว่าชอบขึ้น
0: แสดงว่าตอนเด็กเคยเล่นดนตรีไทยมาบ้างแล้วทางบ้านคุณพ่อคุณแม่เล่นมาก่อนเลย
2: คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าส่วนตัวตอนเด็กๆเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วชอบแบบว่าทำ
0: ที่โรงเรียนเดิมเนาะแล้วทำไมไม่ไปเล่นหน้าต่อมาเปลี่ยนเป็นนี่เพราะอะไร
2: พ่อแบบไม่ค่อยใช่ทางค่ะลองเล่นแล้วมันไม่ค่อยถนัด
0: ลงตัวกับเราก็เลยเล่นซอเล่นมาประมาณ
2: 6-7 เดือน
0: มียากไหมซอ
2: ซอแรกก็ยากอยู่ค่ะแล้วก็แบบว่าพอฝึกเรื่อยๆก็เริ่มชินมือเริ่มคล่องขึ้น
0: แล้วเล่นดนตรีแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยน้องว่ามันส่งผลดีต่อการเรียนหรือว่าในชีวิตประจำวันบางอย่าง
2: ก็ส่งผลดีแน่หรือว่าความจำก็แบบว่าจำอย่างอื่นได้ดีมากขึ้นด้วยเพราะแบบว่าพอฝึกเล่นดนตรีมันก็จำโน้ตได้มากแล้วก็จำอย่างอื่นได้ด้วย
0: เราใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหม
2: ใช่
0: ค่ะแล้วกลับบ้านเรียนอย่างเงี้ยเราไม่เห็นเพื่อน4 โมงเนี่ยกลับบ้านไปแล้วแต่เราต้องมาซ้อมน้องๆฟัง
2: ไม่รู้สึกอะไรมากค่ะเพราะแบบว่าปกติอยู่บ้านก็ว่างอยู่แล้วไม่ค่อยมีงานอะไรก็เลยแบบว่าหาอะไรทำเพื่อประโยชน
0: ์นะเนาะมาทำเอาใช้เวลาว่างตรงนี้มาทำให้เป็นประโยชน์แล้วทำกันบ้านตอนไหนอ่ะ
2: ก็กลับไปก็ทำได้อยู่ค่ะกลับไปก็ไม่ได้ดึกมาก
0: ที่ดีมากเลยเนาะก็เป็นตีมันก็เป็นส่วนหนึ่งชีวิตของเราเนาะแล้วก็มันเป็นกิจกรรมทางบ้านที่มันเกิดประโยชน์ด้วยเนาะถ้าเรารู้จักใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ก็จะเป็นนะสุดท้ายนี้ให้น้องโชว์1เพลงครึ่งเพลงก็ได้เพลงที่เราชอบที่เรามั่นใจที่สุดเนาะเล่นได้เลยเล่นได้เลยครับ

0: ีการฝึกเนาะเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรครับ
1: พ
0: ั
1: ชชาค่ะ
0: ฮะ
1: พัชชา
0: พัชชามาถึงเรื่องเพลงนี้ครับ
1: เพิ่งเล่นงานล่าสุดไปค่ะแล้วก็ถนัดเพลงนี้สุด
2: สวัสดีครับกับผมนายเขมมนูนคงน้อยครับปัจจุบันเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง SMT ครับ
0: น้องเข้ามาบริษัทไทยของบริษัทนี้แล้วน้องนั้น
2: เริ่มเข้ามาตั้งแต่ตอนม.2 ครับ
0: ปีกว่าเนาะ
2: ครับ
0: สำหรับแรกต้องถามก่อนว่าน้องเข้ามาบริษัทไทยเนี่ยเพราะอะไร
2: เนื่องจากว่าทางบ้านก็คือมีพี่ชายครับพี่ชายสมัยก่อนพี่ชายเล่นดนตรีไทยครับแล้วก็บอกประจวบว่าที่บ้านเคยดูหนังเรื่องผมโลมครับแล้วก็เห็นตัวเอกที่เขาเล่นรู้สึกดนตรีไทยมันน่าจะไพเราะดีก็เลยอยากลองเล่นครับ
0: เป็นไอดอลมาจากภาพยนตร
2: ์ครับแล้วก็มีพี่ชายเป็นไอดอลด้วยครับ
0: มาด้านที่เริ่มต้นนะวันแรกที่น้องมาเริ่มมาจากมาด้านทำอะไร
2: ก็นำตรงเครื่องดนตรีทุกเครื่องเวลาเราเล่นครั้งแรกมันก็ยากเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทุ่มเทซ้อมกับเครื่องนี้ไหมครับตอนนี
0: ้ในด้านเป็นความสามารถและยังเป็นความตั้งใจเราเนาะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเล่นดนตรีมาหลายปีแล้วมันส่งผลด้านดีด้านบวกเกี่ยวกับการเล่นการใช้งาน
2: ก็ทำให้เรามีสมาธิแล้วก็จะจ่อกับสิ่งที่เราทำตรงนั้นได้ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวให้น้องโชว์นะครับเพลงที่เราอยากเล่นหรือว่าเรามั่นใจนะครับได้ได้เลยครับขึ้นเพลงหรือว่าขึ้นท่อนเอาไปนะครับ

0: ู้ฟังครับเรื่องราวที่เราได้รับฟังในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงหากยังเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมถึงการเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบความสามัคคีและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยเรานะครับแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ด้วยความมุ่งมั่นของครูผู้บริหารศิษย์เก่าและนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าทำให้วงดนตรีไทยโรงเรียนสตรีระนองยังคงดำรงอยู่เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสตรีระนองสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.สุรีรัตน์พัฒนเทียนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนองที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวอันทรงคุณค่าแก่ผู้ฟังทุกท่านครับแล้วก็คุณครูพัฒนานุชผู้ควบคุมวงและก็น้องๆ นักเรียนสมาชิกวงดนตรีไทยรุ่นปัจจุบันและก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาคืน11

รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: มีที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกต้องทำอย่างไรหลายท่านนะครับที่เจอที่ดินของตนเองนั้นปรากฏว่าถูกที่ดินแปลงอื่นปิดล้อมอยู่จนกระทั่งที่ดินของตนเองนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่ดินตาบอดในกรณีเช่นนี้นะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติไว้ให้ที่ดินแปลงที่ถูกปิดล้อมนั้นมีสิทธิ์ที่จะขอเปิดทางจำเป็นเดินผ่านที่ดินแปลงที่ปิดล้อมนั้นไปออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ในกรณีที่ดินที่แปลงที่ถูกปิดล้อมกับที่ดินที่ถูกปิดบังอยู่นั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวพันกันมาก่อนแต่อย่างใดแปลงที่ขอเปิดทางนั้นจำเป็นจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับที่ดินแปลงที่อยู่ข้างหน้าและนอกจากนั้นการขอเปิดทางจำเป็นในกรณีนี้ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรต้องไม่กระทำให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดบังมากนักนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งเดิมที่ดินที่เคยเป็นแปลงใหญ่นั้นเคยมีที่ที่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ก่อนแล้วแต่ต่อมาแปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเป็นแปลงย่อยๆจนเป็นเหตุให้บางแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกจากการแบ่งแยกครั้งนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับกฎหมายบอกว่าให้แปลงที่ถูกปิดบังโดยการแบ่งแยกแบ่งโอนครั้งนี้เดินผ่านที่ดินที่มีการแบ่งแยกและมาปิดบังเราในภายหลังนี้ออกไปได้นะครับและในการเดินทางออกไปในครั้งนี้สามารถออกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับแต่การใช้ทางนะครับทำถนนก็ขอให้ใช้โดยพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกแล้วถูกที่ดินที่ปิดบังอยู่นั้นปิดกั้นทำรั้วไม่ยอมให้เราเข้าออกนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีได้ทุกจังหวัดนะครับอัยการจะเชิญคู่กรณีมาทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้รู้ถึงสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ทางอีกฝั่งหนึ่งนั้นเปิดทางจำเป็นให้กับผู้ที่ถูกปิดล้อมในกรณีตกลงกันได้ก็ไปดำเนินการตามข้อตกลงหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีซึ่งหากท่านเป็นคนยากจนไม่มีเงินจ้างทนายสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีทนายความอาสาที่จะฟ้องคดีเปิดทางจำเป็นให้กับท่านได้
3: ครับนั่นก็คือนะครับความรู้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่ทางรายการฟังสบายคลายเหงามานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับทุกค่ำคืนเลยเราจะมี2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:30 กับช่วงเวลาประมาณ 3:30 นะครับผมก็ถือว่ามีความรู้แล้วก็เป็นความรู้ได้อย่างดีเลยนะครับใครที่กำลังสงสัยนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะ1157นะครับสำนักงานอัยการนะครับคุ้มครองสิทธิ์ละกันนะครับเนาะลองโทรไปละกันวันนี้นำเสนอตอนที่ดินตาบอดก็คือไม่มีทางออกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกไปจากพื้นที่หรือว่าที่นาหรือว่าแปลงของเราได้เนี่ยมันก็มีนะครับมีข้อกฎหมายที่สามารถกระทำได้นะครับเนาะยังไงต้องลองไปติดต่อสอบถามละกันถามผู้รู้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายย้ำกันตรงนี้1157นะครับรวมถึงเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอื่นๆอีกมากมายเลยนะวันนี้ก็นำเสนอเป็นตอนที่239แล้วโอ้โหเยอะจริงๆนะครับข้อกฎหมายนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาในช่วงเวลาวันนี้นะครับ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะแล้วก็บทเพลงนะครับช่วงนี้เราก็ต้องเปิดลักษณะแบบนี้ไปก่อนเพื่อถวายแสดงความอาลัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าองค์พาของเรานะครับที่เสด็จสวรรคตไปนะครับเนาะดังนั้นก็ต้องอีกสักระยะหนึ่งละกันนะครับที่เราจะเปิดเพลงลักษณะแบบนี้ไปนะครับเนาะปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครข้าราชการนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราแล้วก็ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตรานะครับวุฒิปวส.นะครับแต่ต้องมีการผ่านภาคกนะครับของกพด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจและมีภาคกนะครับระดับอนุปริญญาหรือว่าปวส.ลองเข้าไปดูได้ที่นะครับหน้าเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่ามาดูที่สวทรนองละกันนะเป็นข้าราชการเลยนะครับผมยังไงก็ลองมาสมัครมาสอบกันเยอะๆและจะได้มาทำงานร่วมกันนะครับดีไม่ดีนะครับคนระนองอาจจะได้มาลงหรือว่าบรรจุที่สวทรนองแห่งนี้ก็ได้จะได้มาทำงานร่วมกันนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับเพราะว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่มีรายการนี้นะครับผมนอนหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขมากๆในวันหยุดพักผ่อน2วันนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
7: นายรัฐกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาแทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 ดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15-19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2คณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8/1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ย้ำเจอกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เดิมครับ Impact เมืองทองธานีฮ11และฮ12นะกี้ได้ฟังสปอร์ตกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะมีก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคืองาน Healthcare Thailand 2026ครับอันนี้จัดโดยเครือมติชนนะ25ถึง28มิถุนายนก็ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับจัดที่เดิมครับ3ย่านมิดทาวน์นะ3ย่านมิดทาวน์น่าจะอยู่ชั้น5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอกันนะมีกิจกรรมคล้ายๆกับที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเหมือนกันใครอยู่ย่าน3ย่านนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมาเลยแบบเรียกว่าปรีสมุนไพรกันก่อนนะสำหรับงานHealthcare Thailand ของมติชนนะครับ25 26 27 28 4วันเหมือนกันเลยนะมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติก็4วัน2 3 4 5ก็ใกล้ๆกันนะครับมา2งานเลยยิ่งดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางอภัยภูเบศของเราไปจัดบูธแล้วก็พบปะเจอกันนะเราก็นานๆจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพสำหรับทีมงานของอภัยภูเบศนะครับกรุงเทพปริมณฑลพอมีเวลาหรือใครพอจะวางแผนมาได้ก็เจอกันนะครับอาจารย์อามารอแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อานี่ก็แฟนคลับเยอะนะเวลามีกิจกรรมที่อาจารย์อามานี่คนก็จะมาทักทายมาถามหาอาจารย์อากันเรียกว่าเป็นแม่เหล็กคนหนึ่งของอภัยภูเบศทีเดียวนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปีนี้เตรียมตัวยังอาจารย
2: ์ค่ะก็เตรียมทำข้อมูลอะไรอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วอาจารย์ไปกี่งานครับ
2: ไปมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติงานเดียวค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไปเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ2-5กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีอยู่ประจำทุกวันเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ ตอนแรกว่าจะไม่ไปตั้งหน่อย
1: เขาไม่ยอมกันใช่ไหม
2: ใช่ต้องบอกให้ไปค่ะ
1: โดนไฟบังคับก็โดนไฟบังคับคืออาจารย์อามาก็จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นคึกคืนขึ้นแฟนคลับอาจารย์อาก็เยอะด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดในแผลเบาหวานค่ะ
1: โอเคเลยครับกาซิดีนป่ะตัวกาซิดีนป่ะ
2: ใช่ค่ะที่ชื่อกาซิดีนค่ะ
1: โอเคครับ
2: ก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือไปเจอรีวิวประสบการณ์การใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดของอภัยภูเบศนะคะที่ชื่อว่ากาซีดีนนะคะกับแผลเบาหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรีวิวของท่านนั้นให้ฟังเลยนะคะก
1: ็คือ
2: ดีมากเลยกับแผลเน่าเปื่อยโดยเฉพาะแผลเบาหวานนะคะคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นแผลโรคเบาหวานตามซอกนิ้วเท้าทุกนิ้วนะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่8เดือนนะคะไปล้างแผลทุกวันหมอเปลี่ยนยาใส่ให้หลายยี่ห้อแต่ไม่หายบวมนะคะบวมมากลึกถึงกระดูก แล้วก็หมอเนี่ยจะทำเรื่องให้ไปตัดนิ้วที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็เลยขอหมอเนี่ยมารักษาลองทำแผลเองที่บ้านนะคะก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ยากาซีดีนจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะทุกวันทุกวันนะคะเขาบอกว่าใช้ไปได้สักครึ่งขวดนะคะแผลก็แห้งหายเป็นปกตินะคะเขาพูดว่าแผลเบาหวานเนี่ยไม่มียาอะไรเอาอยู่นอกจากยานี้เพราะว่าเหมือนในแปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเปลี่ยนยาใส่แผลให้ไหลหลากหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเนาะแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่แผลเบาหวานทุกเคสหรอกที่จะหายด้วยยานี้นะคะก็แต่ก็เป็นทางเลือกเอาเป็นว่ามันมีเคสหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าแผลเบาหวานเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขานะคะเพราะว่ามันจะเป็นแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะคะมักจะพบที่เท้าก็เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันนะเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเช่นเท้าเนี่ยได้น้อยนะคะร่วมกับคนไข้มักจะมีอาการชาจากเส้นประสาทเสื่อมนะคะซึ่งเวลาที่คนไข้ไปเหยียบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแผลนะคะแต่ตัวเองเคยสัมภาษณ์คนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานบางคนเขาก็บอกว่าจู่ๆมันนึกจะเป็นก็เป็นนะคะคือไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เหมือนแบบว่ามันเห่ออักเสบขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตัดขาหรือเท้าก็ต่อเมื่อแผลนั้นเนี่ยมันมีเนื้อตายนะคะหรือว่ามันลุกลามถึงกระดูกเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอนะคะซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะคือจู่ๆเขาก็คงจะไม่ได้ตัดขาคนไข้เลยนะคะก็ต้องลองรักษาด้วยยากินยาอะไรไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาตัดตามความรุนแรงของโรคเหตุผลของการตัดเนี่ยก็เพื่อจะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับให้คนไข้ไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านนะคะหรือมาโรงพยาบาล นะคะหรือถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะสอนทำแผลอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีนะคะถูกวิธีเนี่ยคือการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดแค่รอบแผลนะคะจะไม่ได้ใช้ราดทั้งแผลนะคะใช้เช็ดแค่รอบแผลแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแ

0: มันยืดเยื้อเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาสมัยใหม่ๆแบบโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการใช้พวกออกซิเจนบำบัดนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้ต้องคุมน้ำตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้น้ำตาลที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้แผลเบาหวานไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันกระตุ้นการอักเสบการแฉะการเน่าของแผลได้นะคะและขัดขวางกระบวนการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เปลือกมังคุดเนี่ยจริงๆตามตำรายาโบราณของไทยเนี่ยมันใช้ล้างแผลอยู่แล้วตัวเปลือกอะนะคะมีฤทธิ์มีรสฝาดจึงมีฤทธิ์สมานแผลนะคะเขาก็มักจะฝนกับน้ำปูนใสนะคะทาแผลเน่าเปื่อยแผลผุพองแผลมีหนองนะคะสมานแผลแผลสดแผลเลื้อรังจะต้มชะล้างบาดแผลก็ได้นะคะก็จะช่วยลดอักเสบช่วยสมานแผลงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารฝาดนะคะที่ชื่อว่าแทนนินแล้วก็จะมีสารอีกตัวที่ชื่อแซนโทนนะคะแซนโทนเนี่ยก็มีแยกย่อยลงไปอีกพวกอัลฟาแมงโกสตินแกมมาแมงโกสตินนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็คือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสมานแผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนค่ะจริงๆมังคุดเนี่ยเปลือกมังคุดเนี่ยมันกินได้นะคะเขาจะใช้พวกแก้ท้องเสียเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาเอามากินน้อยเพื่อต้านมะเร็งด้วยแต่ไม่ควรจะกินเยอะเพราะว่าอาจจะมีผลกับตับนะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดสารตัวนึงที่เขาเรียกว่าสาร AGEs นะคะ AGEs นะคะก็คือ Advanced Glycation End Products ก็คือเหมือนน้ำตาลมันไปจับกับพวกโปรตีนเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะแล้วก็เร่งให้เกิดการอักเสบเกิดเซลล์แก่เกิดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เกิดการตายของเซลล์ชนิดที่เซลล์มันจะปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนะทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไพรอปโตซิสนะคะเป็นการตายของเซลล์ที่ปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานว่าทำไมมันไม่ยอมหายสักทีนึงหรือว่ามันหายช้ามันซ่อมแซมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอรีวิวเคสนี้เนี่ยก็เลยศึกษาว่าเอ๊ะมันมีการศึกษาหรือเปล่าว่าเปลือกมังคุดเนี่ยกับแผลเบาหวานโดยตรงเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนไหมนะคะ
1: ครับ
0: ก็เลยไปพบว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาผลของสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะโดยใช้กับเซลล์ที่เรียนแบบแผลเบาหวานนะคะใช้เซลล์เนื้อเยื่อไฟโบบลาสต์นะคะโดยทำสภาวะจำลองให้เหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเขาก็พบว่าสารจากในเปลือกมังคุดเนี่ยแกมมาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์แบบไพรอปโตซิสได้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานที่มันจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากนะคะคือตัวเปลือกมังคุดสามารถไปลดการตายของเซลล์แบบนั้นได้ผ่านการส่งสัญญาณลดการอักเสบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การอักเสบเนื้อน้อยลงลดลงเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายลดลงการสมานแผลก็จะดีขึ้นนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวแกมมาแมงโกสตินที่เจอในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบาดแผลที่เขาจะเรียกกันว่าเซลล์ซอมบี้นะคะ
1: ครับ
0: Senescence Fibroblast Cells นะคะก็คือเซลล์ซอมบี้เนี่ยหมายความว่ามันหมดอายุไขไปแล้วแต่มันไม่ยอมตายนะคะแล้วมันก็ไม่ปิดปากแผลอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเติมหลุมแผล เอาเป็นว่าเซลล์

0: ซอมบี้เนี่ยมันขัดขวางการสมานแผลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับพวกเนื้อตายนะคะที่พยาบาลจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่เนี่ยมันแบ่งตัวขึ้นมาเติมหลุมแผลนะคะทีนี้ไอ้เซลล์ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานนะคะมันไม่ยอมตายแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่สามารถแบ่งตัวซ่อมแซมเซลล์ได้มันก็เลยไม่มีเซลล์ใหม่มาเติมหลุมแผลมันจะขัดขวางกระบวนการสมานแผลแล้วมันไม่ได้แบบขวางทางแค่นั้นนะคะมันตัวมันเนี่ยยังหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลานะคะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อดีๆรอบบาดแผลคนไข้ก็จะมีแผลเบาหวานที่ขยายวงกว้างนะลุกลามนะคะเนื้อตายเยอะอย่างเงี้ยนะคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้อีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าสารแอลฟาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจนะคะภายใต้สภาวะน้ำตาลสูงก็คือจำลองเหมือนแผลเบาหวานนะคะมันสามารถที่จะไปเพิ่มการสร้างโปรตีนกลุ่ม growth factor นะคะเช่น platelet derived growth factor หรือว่า vascular endothelial growth factor ซึ่งโกลด์แฟคเตอร์พวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสัญญาณในร่างกายที่จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยมันสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะหรือว่ามันซ่อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งคือมังคุดมันไปช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็มันยังลดค่าบ่งชี้การอักเสบนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมการหายของแผลเบาหวานเรื้อรังนะอันนี้คือการศึกษาแบบประมาณสัก 4-5 ฉบับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้คือลองหาเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในการสนับสนุนการใช้ยากาซิดีนกับแผลเบาหวานนะคะทีนี้การศึกษาในคนเนี่ยก็เรามีรีวิว1เคสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีทีมวิจัยนะคะของดร.ทักษิณาไกรราชนะคะเขาเคยทำการศึกษาผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นแผลเบาหวานจำนวน30คนในเขตชุมชนจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดนะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้มังคุดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้มังคุดนะคะตัวเปลือกอะนะคะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็ทั้ง2กลุ่มเนี่ยทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือเหมือนกันเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเขาจะวางผ้าก๊อซคลี่บางๆคลี่ผ้าก๊อซออกบางๆชั้นเดียวบนปากแผลนะคะจากนั้นเนี่ยเอาผ้าก๊อซอีกแผ่นนึงเนี่ยไปคลุกกับผลเปลือกมังคุดที่ผสมอยู่กับน้ำปูนใสนะคะแล้วก็วางทับลงไปบนปากแผลนะคะ เขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาจากเปลือกมังคุดเนี่ย นะคะ
1: ครับ
0: มีแผลเบาหวานเนี่ยที่หายเร็วกว่านะคะโดยจะใช้เวลาประมาณสัก12ถึง45วัน
1: oh.
0: แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคน
1: oh, ครับ
0: นะคะเพราะว่าคนที่คัดเข้ามาก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกัน
1: ใช่ใช่
0: ใช่ค่ะแล้วก็แผลเบาหวานเนี่ยที่มันจะปิดได้ดีๆเนี่ยคือหลุมมันต้องไม่ลึกมาก
1: ครับ
0: คือมันยังพอดึงเนื้อเยื่อฐานมาติดดึงมาชิดกันได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาพบว่าแผลแบบที่มีหนองมีกลิ่นนะคะ
1: wow.
0: ก็ช่วยได
1: ้ oh.
0: จริงแผลเบาหวานเหม็นนะคะ
1: มันจะเหม็นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหม็นใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะเพราะมักจะมีหนองอยู่ลึกๆนะคะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็ช่วยลดกลิ่นเหม็นของแผลได้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลดการอักเสบแดงๆของเนื้อเยื่อรอบๆแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอมาอ่านงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเพราะว่ามันลดกลิ่นเหม็นของแผลเบาหวานได้เนี่ยก็เลยนึกถึงเคสนึงในอดีตที่ตัวเองเคยไปสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็คือเป็นแผลมะเร็งปะทุเหมือนดอกกระหล่ำมีเลือดมีหนองนะคะบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพอใช้กาซิดีนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าทำให้แผลมะเร็งหายนะแต่หมายความว่ามันแห้งดีกว
1: ่
0: าตอนใช้ยาโพวิโดนไอโอดีนนะคะแล้วก็เลือดที่มันออกมันทำให้มันทำให้แผลมีกลิ่นคาวนะคะซึ่งเปลือกมังคุดเนี่ยก็ช่วยลด กลิ่นคาวของเลือดจากแผลมะเร็งเต้านมได้ อันนี้คือตัวเองสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวญาติคนไข้นะคะ
1: ค
0: ทีนี้พอไปดูผลการใช้เนี่ยแบบเขามารีวิวเองนะคะคือตัวกาซิดีนเนี่ยคนมักจะพูดประมาณว่าทาแล้วแผลมันแห้งไวนะแผลมันแห้งไวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะไม่ได้แบบว่าคนเขามาโนหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำการทดสอบหยิดยากาซิดีนเนี่ยกับแผลเทียบกับโพวิโดนไอโอดีนนะคะเขาก็พบว่าตัวกาซิดีนเนี่ยมันกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อปิดแผลเนี่ยได้เร็วกว่ายาโพวิโดนไอโอดีนนะคะทำให้แผลเนี่ยมันแห้งไวแล้วก็สมานตัวได้เร็วกว่านะคะซึ่งยาเปิดมังคุดเนี่ยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ.2556นะคะก็อยู่ในกลุ่มข้อบ่งใช้ยารักษาแผลสดแผลเรื้อรังนะคะปกติก็จะทาวันละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการใช้กันนะคะก
1: ็
0: เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยอ่ะนะคะรู้สึกว่าจะประมาณ30หรือ40บาทเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวของไพเวทก็ทำมาพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปฝนเปลือกมังคุดกันเองนะต้องไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่า
1: แล้วมันไม่แพงด้วยไงอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะอ้อแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนที่จะถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีแฮปปี้นานนะคะลองจีวิตี้นะคะ3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5ในปลายเดือนที่จะถึงนี้25-28มิถุนายน69นะคะซึ่งมีการแจกรอบเช้า11โมงเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินวันละ100เล่มนะคะโดยวันที่25 27แจกสมุนไพรรักดูแลท้องไส
1: ้
0: นะคะแล้วก็26กับ28แจกหนังสือแกงส้มนะคะก็คือสลับวันกัน
1: อ
0: ะลำไส้แกงส้มลำไส้แกงส้ม
1: โอ้แค่ยักษ์ใครอยากได้แกงส้มแกงส้มนี่มีคนอยากได้เยอะก็ต้องไปที่งาน3ย่านมิตรทาวน์นะเฮลแคร์ไทยแลนด์ใช่ไหม
0: ใช่แต่จริงเล่มน้องไส้ก็ดีนะคะ
1: ดีทั้งคู่เลย
0: ตั้งแต่เล่มที่6ละ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่ายสามนะคะวันแรกวันที่25มิถุนายนจะแจกต้นหูเสือด่างนะคะใช้บำรุงปอดแก้ไอได
1: ้อันนี้ทั้งกินทั้งโชว์เลยนะหูเสือด่างเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อยากได้เหมือนกันนะคะเนี่ย26มิถุนายนนะคะแจกต้นแป๊ะตำปึงอ
1: ัน
0: นี้ก็เคยได้ยินมานานแล้วช่วยคุมน้ำตาลคุมความดันนะคะ27มิถุนายนแจกพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังนะคะใช้ตำแก้ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเริมงูสวัสดได้นะคะแล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรช่วยดับร้อนในปอดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรชิมฟรีตลอดงานนะคะมีชาตีผลาชาขิงมะขามป้อมคอมบูชาตีผลาน้ำอัญชันชาหูเสือนะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเช่นอภัยบี1กระปุกแถม1แผงนะคะมัสกูสเปรย์เหลือขวดละ100ถ้าซื้อ3ขวดนะนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มแล้วก็เซรั่มบัวไผ่ข้าวแล้วก็อภัยโพลูชิลนะคะลด 20% นะคะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮอ 11-12 นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตัวบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่ไปแจกเล่มที่16
1: นะ
0: จะเป็นสมุนไพรป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นสมุนไพรรวม
1: ๆที่
0: เราหยิบยกมาใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นนะคะ น่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ไปงานเลย
1: ก่อนงาน2วันอาจจะเสร็จพอดีครับผม
0: ค่ะแจกวันละ200เล่มรอบ11โมงกับรอบบ่าย3เน
1: า
0: ะก็แบ่งเป็นรอบละ100เล่ม
1: 2รอบ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจกต้นไม้พันธุ์สมุนไพรคัดพิเศษนะคะวันละ300ต้นแบ่งแจก150ต้นตอนเช้า10โมงแล้วก็อีก150ต้นตอนบ่าย2
1: บ่าย2ใช่ใช
0: ่ก็วันที่2กรกฎาคมจะแจกต้นหอมแท้นะคะหอมแท้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากทางเหนือหรือเปล่านะคะก็เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะ
1: รังจืดหนองทะเล
0: ใช่ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์หรืออะไรนะคะ
1: เป็นพันธุ์ที่เอามาจากหนองทะเลครับมันจะเห็นแล้วจะต้องบอกว่าสารสำคัญจะสูงพันธุ์นี้ครับผมดอกจะเข้มครับ
0: แสดงว่าพี่ต้อมน่าจะคัดกรองมาแล้วนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็วันที่4กรกฎาคมแจกพลูนะคะแจกใบพลู
1: พลูลงยาพลูลงยา
0: ใช้ขับลมหรือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อันสุดท้ายแจกต้นกะเพราป่
1: าก
0: ะเพราป่าจริงๆกะเพราป่าเนี่ยมันจะหอม
1: กลิ่นจะฉุนกว่า
0: ใบกะเพราปกติ
1: กลิ่นจะแรงกว่า
0: เป็นยาดีกว่านะคะแล้วก็กะเพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดได้ดีนะคะแล้วก็แค่ขยี้ใบแล้วดมอ่ะ
1: ก็ชื่นใจ
0: ใช่คือปีที่แล้วหนูอยากได้มากเลยหนูก็ไม่ได้กะเพราป่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตัวเพชรสังฆาต 100% นะคะที่ใช้ดูแลกระดูกข้อนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมสุดไสยหวานนะคะก็สุดเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กันแดดตัวใหม่นะคะอันนี้ก็ไอ้ตอนหลังนี่คือเป็นงานมหกรรมนะคะก็ไปเจอที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะ
1: แล้วก็ไปเจออาจารย์อาได้เลยนะครับอยู่ทุกวันครับขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับพักเสียงนิดหนึ่งจิบน้ำก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับแฟนคลับอภัยภูเบศถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impactเมืองทองธานีนะครับฮ11ฮ12เดินทางสะดวกนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงที่เมืองทองเลยก็ได้นะครับทั้งรถไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะไม่มีนะครับมีรถไฟฟ้าผมไม่แน่ใจมีรถประจำทางผ่านด้วยนะครับก็สถานที่เรียกว่าเหมาะสมนะที่จะลงที่จอดรถก็หลากหลายนะครับเจอกันนะครับผมเองก็จะไปสัก2วันน่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่แน่ใจเพราะว่าติดงานเลี้ยงรุ่นอยู่มันกันอาจจะไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาจจะไปวันศุกร์เสาร์2วันนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวผู้ฟังที่มีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกาสดีนเปลือกมังคุดของไพพเวทซึ่งผมซื้อติดบ้านไว้เลยนะติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเวลามีแผลเนี่ยโอ้ดีจริงนะดีต้องบอกว่าดีจริงใช้แล้วสมานแผลดีฆ่าชงฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่แสบด้วยนะไม่ค่อยแสบพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเหมือนเดิมสำหรับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับอภัยภูเบศนะครับ022900473นะ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
10: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร์

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะแฟนคลับอภัยภูเบศเจอกันนะไม่ใช่มีเฉพาะอภัยภูเบศคุณผู้ฟังครับเต็ม2ฮอเลยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาจากทั่วประเทศแล้วต้องบอกเป็นมหากรรมสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้นเดือนหน้าเจอกันนะฮะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: พัชโนสายจะตัดแล้วก็อยากจะถาม
1: เธอเนี่ยถามได้เลยอ้าวทำไมสายมันรีบตัดจังเกิดอะไรขึ้นโทรใหม่ครับโทรใหม่สายตัดเพราะว่าเงินหมดป่ะต้องเติมเงินใหม่อ่ะโอเคครับถ้าโทรได้โทรนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คำปรึกษานะฮะส่วนท่านอื่นที่รออยู่ก็เชิญครับ02-290-0473ครับสายนี้จากไหนครับ
2: จากพิทิพย์ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพิทิพย์จากมาเลเซียเชิญพิทิพย์มีอะไรเชิญเลยครับ
2: ค่ะเดี๋ยวมันโคตรดีจริง
3: ค่ะขอบคุณค่ะเคยมีประสบการณ์ยังไงคะ
2: ค่ะก็โดนน้ำร้อนลวกก็เคยเอาเปลือกมังคุดมาฝันแล้วก็แช่แอลกอฮอล์เก็บไว้โดนน้ำร้อนลวกเอามาทา2วันก็แห้งหายไปเลยค่ะ
1: ครับใช้แอลกอฮอล์แช่เหรอ
2: ใช่แอลกอฮอล์แช่
1: ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะแอลกอฮอล์มันก็จะกัดผิว
3: ไม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช
1: ่ไหมครับผมครับครับโอเค
2: มันเจือจางด้วยน้ำด้วยมันใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่ได้เจือจางด้วยน้ำ
1: โอ้ก็ทำเองใช้เองด้วยเนาะดีจังเน
2: า
1: ะใช่
2: เพราะว่าที่บ้านมันมีมังคุดเยอะก็เก็บมาปอกเปลือกข้างนอกแล้วก็ฝันกากไว้ให้แห้งเก็บเอาไว้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พึ่งพาตัวเองครับขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยครับแบ่งปันความรู้กันโอเคครับสมัยเด็กๆผมก็เห็นพ่อแก่แม่แก่เขาเอ้ยเขาร้อยเปลือกคุณไปทำอะไรอ๋อประโยชน์เยอะครับช่วยปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับ
4: ไม่ต้องฟังวิทยุนะครับ
1: คุยทางโทรศัพท์ครับ
5: ครับ
1: เชิญเลยครับ
5: ครับให้ยาเปลือกมังคุดนี่เป็นน้ำหรือเป็นครีมคะ
3: เป็นน้ำค่ะเป็น
5: น้ำ
3: สารสกัดใช่ค่ะ
1: เหมือนทิ้งเจออะไรพวกนี้เป็นน้ำเหมือนทิ้งเจอครับ
5: อ๋อแล้วทาแผลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
3: แผลสดแผลเลื้อรังค
1: ่
3: ะ
1: ได้หมดเลยแผลกดทับก็ได้ครับ
3: ใช่แผลกดทับก็ได
5: ้คือบางทีมันเป็นเม็ดๆขึ้นมาผุพองขึ้นมาเฉยๆนะคะทาได้ใช่ไหมคะคือไม่ทราบว่ามันสาเหตุจากอะไร
1: เป็นเม็ดผุพองแต่ไม่ได้เป็นแผลใช่ไหม
5: มันก็เป็นแผลเหมือนเป็นแผลค
3: ่
5: ะ
3: ก็ลองดูได้นะมีคนเคยทาแล้วยุบเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นตุ่มขึ้นมาเวลาเจอฝุ่น
5: อ
3: ่ะอันนี้คืออ่านรีวิวเจอนะแต่ว่าก็ลองดูได้เพราะว่าการใช้ยาทาภายนอกเนี่ย
1: มัน
3: ก
1: ็ไม่ค่อยอันตราย
3: ใช่ค่ะมันก็มีฤทธิ์สมานฝาดลดอักเสบอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยายออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ
1: ต้องดูเหตุโดยว่าเหตุที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงกับเหตุก็ใช้สมุนไพรก็ตรงก็ได้ผลครับ
5: มันไม่ทราบว่าเป็นอะไรค
1: ่
5: ะ
1: ลองได้
5: ครับขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆนะค่ะ
1: เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับ
5: เม็ดเล็กๆค่ะ
1: เหมือนผดอ่ะเหร
5: อค
1: ล้ายๆผดอ่ะเหรอ
5: มันใหญ่กว่าผดนิดนึงคล้ายๆเหมือนก็จะเป็นไอ้อะไรอีสุปอีไตอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่อีสุปอีไต
1: ไม่แตกก็ทาได้ใช่มั้ยอาจารย์ก็ลองทาได้ใช่มั้ยครับ
3: ก็ลองทาได
1: ้ลองทาได้ครับลองทาได้เลยครับ
5: นะคะแล้วถ้าสั่งซื้อนี้สั่งซื้อที่ไหนคะ
1: อ๋อหลายทางครับสั่งออนไลน์ก็ได้
3: สั่งออนไลน์
1: โทรศัพท์ก็ได้ตัวแทนจำหน่ายก็ได้ครับ
3: ลองดูในเน็ตก็มีนะคะ
1: ในShopee Lazadaได้หมดเลยมีหมดครับเซิร์ชเลยก็ได้ว่ากาซิดีนเปลือกมังคุดอภัยภูเบศกาซิดีนเปลือกมังคุด
5: มันในโทรศัพท์พี่มันมีของอภัยภูเบศนะคะแต่มันไม่มีที่พูดเลย
3: อ๋อหมายความว่าต้องทักถามแอดมินดูก็ได้ค่ะ
5: มันไม่มีที่จะพิมพ์ถามอะไรอะค่ะก
3: ็
5: จะขึ้นอะไรมาเรื่อยๆไม่ทราบจะกดตรงไหน
1: สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
5: แล้วทางโทรศัพท์ตรงไหน
3: ลูกหลานช่วยดูให้ไหม
5: ยังไม่ได้ถามเลยค่ะ
1: เอาเบอร์โทรศัพท์ไปดีกว่านะ02
5: ค่ะ
1: แล้วก็02
5: ค่ะ
1: 877
5: 877
1: 10
5: ค
1: ่
5: ะ
1: 02 877 10นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางเป็นเบอร์กลางก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่ว่าต้องกดต่อถ้าสั่งซื้อต้องต่อ2นะครับ
5: สั่งซื้อต่อ2ใช่ไหม
1: เขาจะมีคอมพิวเตอร์แจ้งมาฟังแล้วก็ฟังตามแล้วก็กดตามคอมพิวเตอร
5: ์
1: เอาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงฝ่ายขายเวลาหาไม่ค่อยเจอนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง
3: ถามคำถามรอเลยก็ได้ค่ะ
1: มีคำถามไหมมีคำถามไหม
5: คือถ้าถามอาการอย่างอื่นได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับได้เบอร์แล้วจดเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยถาม
5: ค่ะ
1: 086
5: ค่ะ
1: 563
5: ค่ะ
1: 1123
5: 1123
1: ค่ะ0865631123โทรไปฝ่ายขายได้เลยนะครับคำถามเลยครับเชิญครับ
5: ยังพี่ไม่รู้ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะคือพอช่วงบ่ายๆแล้วมันมีน้ำลายสอมันออกมามันไม่ใช่ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากที่กระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะแล้วต้องบ้วนทิ้งอยู่เรื่อยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ
3: น้ำลายสอช่วงสายๆเหรอคะ
5: ค่ะบางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำลายออกมาต้องบ้วนทิ้งตลอดนะคะคือไม่ได้ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะ
3: มีกินยาอะไรอยู่ไหมคะ
5: กินยาก็มียาความดันยาไขมันนะคะ
3: แต่ว่าเป็นยาที่กินมานานแล้วใช่ไหมคะ
5: อ๋อค่ะกินมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่กินก็ไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเป็นระยะหลังๆนะคะ
3: อ
5: ๋
3: อแต่ไม่มียาพวกแบบว่าพากินสารหรือยาทางโรคสมองใช่ไหมคะมีไหม
5: น้อไม่มีครับยาสมองนี่มันเป็นอาหารเสริมของนายแพทย์ด้านสมองนะคะที่พี่เกิดซื้อมาทานเป็นยาบำรุงสมองแบบเสริมไม่อาหารเสริมสมองนะคะเป็นยาของนายแพทย์ด้านสมองโดยตรงนะคะ
3: แล้วก็คือกินมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะถูกไหมคะเพ
5: ิ่
3: งม
5: า
3: เ
5: ป็นค่ะ
3: ทีนี้คือ
5: ค่ะ
3: มีใส่ฟันปลอมอะไรอยู่ไหมคะ
5: หมอใส่ค่ะ
3: คือมันก็พูดยากนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการระคายเคืองในช่องปากที่น้ำลายมันพยายามแบบถูกกระตุ้นหลั่งออกมาเพื่อแบบลดการระคายเคืองก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทีนี้คนไข้มีอาการทางกระเพาะทางกรดไหลย้อนอะไรบ้างไหมคะ
5: หนอเคยเป็นบ่อยแค่กรดไหลย้อนนะคะเพราะว่าชอบทานข้าวแล้วก็ชอบนอน
1: เคยเป็นกรดไหลย้อนอยู่ด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมดูอะค่ะว่าเราอย่าไปกินอิ่มเกินนะคะแล้วก็กินแล้วอย่าเพิ่งนอนเลยแล้วก็อย่ากินดึกเพราะว่าบางทีอะน้ำลายมันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายที่จะเจือจางกรดอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันในคนไข้กรดไหลย้อนบางคนค่ะ
5: เนาะตอนนี้พี่เลยกินพยายามกินแอลเอ็กกินไอ้กาซิทอนกินยารักษาโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่เห็นดีขึ้น
3: คือถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ดีขึ้นน่ะแล้วอาการน้ำลายที่ว่ายังอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนทีนี
5: ้
3: กรดไหลย้อนเนี่ยจริงถ้ายาไม่ดีขึ้นยังไงเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมให้เคร่งครัดขึ้นนะคะ
5: หนอค่ะมันเกี่ยวกับโรคกระเพาะไหมคะ
3: มีโอกาสที่จะเกี่ยวกัน
1: อาจจะเกี่ยวได้ครับ
5: หนอค่ะ
1: ครับผม
3: ก็อย่ากินเปรี้ยวมาก
1: ดูอาการไปก่อนเนาะดูอาการไปแล้วสังเกตอาการไปลองดูพฤติกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วจะค่อยๆดีเนาะเอามาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเพื่อนใหม่เพิ่มเติมนะครับ
5: ค่ะ
1: โอเคครับ
5: ค่ะขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะก็โรคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะอาจารย์เนาะ
3: ค่ะแต่อาจจะรำคาญใจ
1: อาจจะรำคาญหน่อยก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าก็ลองดูว่าน่าจะมาจากโรคอะไรเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
4: ค่ะอยากถามว่าไออ่ะค่ะไอมันไอนานอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไอนานเนี่ยเราจะกินยาอะไรดีคะไปหาหมอแล้วหมอจัดยาให้ก็ไม่หายค่ะ
3: มีคนไข้
4: มีแบบ
3: มีอะไรคะ
4: มีแบบไอมันไม่ออกอะค่ะมันเหนียวอยู่ในลึกๆตรงคอค่ะไอออกมาขากออกมามันก็เหนียวอยู่ตรงนั้นอะค่ะมันไม่ค่อยออกค่ะ
3: อ๋อค่ะ
1: มีเสลดอยู่ด้วยก
3: ันก็น่าจะมีเสมหะที่ร่างกายมันสร้างออกมาตลอดเวลามันก็เลยเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะไอเอาเสมหะออกมา
4: ค่ะ
3: มันประมาณนั้นไหมคะ
4: ค่ะแล้วมันเรียรังมาเป็นมานานมาเป็นปีอะค่ะ
3: ทีนี้คนไข้ไม่ได้กินยาลดความดันอะไรอยู่เนาะมันจะมีตัวนึงที่ทำให้ไอ
4: ไม่มีค่ะไม่กินยามีแต่แล้วนอนหลับ
3: แล้วมีโรคกรดไหลย้อนไหมมีโรคกรดไหลย้อนกระเพาะไหมคะ
4: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีเหมือนกัน
1: ภูมิแพ
3: ้ทีนี้ยาแก้ไอที่คนไข้กินนะคะเรียกได้ว่ากินมาครบทุกอย่างหรือยังเช่นพวกยาละลายเสมหะเม็ดฟู่เงี้ยค่ะเคยลองบ้างยังคะ
4: ลองแล้วค่ะคุณหมอสั่งไปให้ไปซื้อร้านขายยาข้างนอกข้างในโรงพยาบาลไม่มี
3: แล้วดีขึ้นไหมคะ
4: มันก็ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้น
3: ทีนี้คนไข้อาจจะต้องลดการกินหวานด้วยเนาะเป็นคนแบบกินขนมกินหวานกินอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือกินของกรอบๆอ่ะ
4: เราไม่กินข้าวอ่ะอย่างนั้นมีแต่นานๆทีจะกินหวานค่ะ
3: คือบางทีถ้าเรากินแป้งแบบที่มัน ป็นน้ำตาลเป็นของหวานเยอะๆค่ะกินบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเรามันสร้างเสมหะขึ้นมาได้ค่ะอาจจะช่วงอายุเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดพวกของหวานแล้วก็ของมันของทอดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยาทางสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อละลายเสมหะเช่นถ้าเป็นเชิงอาหารก็เป็นพวกสับปะรดที่ไม่หวานจัดที่ไม่หวานฉ่ำอะนะคะก็ลองกินดูได้หรือว่าถ้าเป็นตัวยาของไพบูเบกก็จะมีตัวสเปรย์พ่นคอจากฟ้าไรโจนตัวยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะที่ลองดูได้แต่ถ้าแบบว่าลองไปแล้วขวด2ขวดไม่ดีขึ้นจริงๆมันจะมีพวกยาตำรับพวกปราสาทมาแว้งพวกตีผลาพวกเนี้ยก็ลองพิจารณาเป็นลำดับขั้นในอนาคตได้ค่ะ
4: เจ้าแล้วขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งซื
1: ้อ
4: ยา
1: เมื่อกี้ไม่ได้จดใช่ไหม
4: ไม่ได้จดค่ะ
1: ไม่ได้จดเอาเบอร์เอาปากกามาจดใหม่นะครับจดพร้อมยังศูนย์สอง
4: ศูนย์สอง
1: ศูนย์สอง
4: ศูนย์สอง
1: แปดเจ็ดเจ็ด
4: แปด
1: หนึ่งศูนย
4: ์หนึ่งศูนย
1: ์ผมทวนยาวๆนะ020282871010ตรงนะ
4: จ้า
1: อีกเบอร์นึงครับ086
4: 086
1: 563
4: 563
1: 1123ครับ
4: 1123
1: ฮะครับโทรไปที่ฝ่ายขายต้องการตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะครับโอเคครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับสุดท้ายครับมีเวลาอีกประมาณสัก2นาทีต้องด่วนๆนะต้องคำถามต้องไม่ยาวมากนะครับมาเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับมาท้ายสุดท้ายครับเวลาจะหมดรีบถามเลยครับถามได้เลยครับเวลาจะหมดครับ
6: ฮัลโหลเนื้อมังคุดอ่ะมีประโยชน์ไหมทำไมบอกกับเปลือกมังคุดอย่างเดียว
1: เอาเนื้อมังคุด
3: ค่ะก็มังคุดจริงๆตัวผลมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ริดเย็นนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินนะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีน้ำตาลด้วยอ่ะนะคะก็กินตามความเหมาะสมคือมันไม่ได้ถูกใช้ในเชิงยาเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าช่วยขับถ่ายได้บ้างมีกากใยเล็กน้อยค่ะ
6: แล้วก็น่าจะประมาณประโยชน์ของมันมีพอๆกับเปลือกไหมเนื้อกับเปลือก
1: เพราะคนละแบบครับมันคนละแบบเปลือกมันเป็นยาม
3: ันไม่ได้ฝาดเนาะเพราะนั้นฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับตัวเปลือกค่ะ
1: เปลือกเนี่ยเอามาทำยาแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยเป็นผลไม้ก็พวกมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะคะพวกนี
6: ้คร
1: ับครับก็เหมือนผลไม้ทั่วไป
6: ครับผม
1: ครับ
6: งานที่3ย่านนิทราวันไหนบ้างนะ
1: วันที่25 26 27 28ปลายเดือนครับเริ่มวันที่25ครับ25 26 27 28ครับ
6: ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์ประมาณนั้นครับโอเคเจอกันนะคะอาจจะไปเวทไปเปิดบูธแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยโอเคนะครับหมดเวลานะ
6: ก็โอเคขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
3: ค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายโด การสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี
8: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1-1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0-1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียอาริซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปีแอโร่เป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4-0ปี2004ชนะ6-0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

ครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกซนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้น่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังท่านได้มาชี้แจงเล่าให้ฟังถึงข้อความสำคัญเนื้อหาสำคัญในพระไตรปิฎกซึ่งก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วเราไปกราบนมัสการแล้วก็พบกับพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ถึงทุกวันเสาร์นั้นเรามาพบกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งโดยหลวงพ่อท่านก็แนะนำมาว่าให้อ่านพระไตรปิฎกก็จึงมาชักชวนผู้ฟังมาร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าไปทีละเล่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิดว่าก็จะมีสักวันหนึ่งที่เราทำจบได้ในกระบวนการนี้ความรู้ของเราก็มีความกว้างขวางก่อนที่จะมาคุยกับผู้ฟังพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนทั้งแปลฉบับนั้นแปลฉบับนี้บางครั้งสงสัยไม่เข้าใจยังไงไปดูภาษาบาลีบ้างไปดูที่ครูบาอาจารย์ท่านเดินอธิบายไว้บ้างเราก็นำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังคุณเตือนใจด้วยท่านผู้ฟังด้วยฟังแล้วดูแล้วอธิบายอย่างนี้มันใช่ไหมยังไงเราก็ไปศึกษาดูจากในตำราคัมภีร์เพิ่มเติมบางทีเรื่องราวตรงไหนจบตรงไหนแล้วเราอ่ะดูต่อไปจะเป็นยังไงอ่านมาก่อนบ้างไปดูตามหลังบ้างความรู้ของเราก็กว้างขวางขึ้นมาได้ก็อาศัยทุกวันเสาร์เป็นประจำทางสถานีวิทยุนี้ท่านฟังก็สามารถติดตามได้ทั้งในระบบพอดแคสต์หรือว่าดูทาง YouTube ดูทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เราก็ติดตามได้อีกประการหนึ่งก็คือรายการธรรมรับอรุณของเราเนี่ยคุณเดินใจก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังบางคนก็ชอบฟังนิทานบางคนก็ชอบเรื่องการปฏิบัติทีนี้สำหรับท่านที่ชอบศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็จะมีส่วนที่เข้ากันก็คือวันพฤหัสกับวันเสาร์แบบนี
0: ้เจ้าค่ะที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่วันพฤหัสนั้นจะเป็นเรื่องของคลังพระสูตรที่เอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังโดยไม่อธิบายแต่วันเสาร์นี้เอาเรื่องในพระไตรปิฎกคือเรียงตามลำดับเลยเอามาอธิบายโดยไม่อ่านให้ฟังนี่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองเรียงตามมาลำดับอยู่แล้วแต่วันพฤหัสเนี่ยไม่อธิบายแต่อ่านให้ฟังแล้วก็ไม่เรียงตามลำดับเมื่อที่เอาพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาพูดคุยให้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอย่างกันกับช่วงของสำคัญชีวิตที่อันนั้นจะไม่ได้เน้นพระสูตรเลย จะเน้นเฉพาะการนำไปใช้ซึ่งการนำไปใช้บางทีต้องพลิกแปลงหลากหลายรูปแบบมันก็จะไม่ตรงเป๊ะกับเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกเพราะมันต้องเอาไปดัดแปลงในบางเคสเพราะฉะนั้นคือในพูดถึงท่านผู้ฟังบางคนที่ไปฟังในช่วงอื่นๆต่างๆแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่มีที่สอนในพระไตรปิฎกในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องชัดเจนให้หน่อยว่ามันแยกเป็นรายการรายการกันไปเป็นคนละอย่างถ้าต้องการศึกษาในพระไตรปิฎกพระสูตรนั้นนี้ที่เจาะจงมากก็จะคลังพระสูตรนี่แหละอ่านให้ฟังเลย
0: ค่ะ
1: ก็คือทุกวันพฤหัสถัดมาก็จะเป็นขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่ก็อธิบายให้ฟังในทุกวันเสาร
0: ์
1: ส่วนใต้ร่มบริบทก็ด้วยเนาะหัวข้อแม่บทมาอธิบายอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าหยิบตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องไปอย่างไรอย่างไรอันนั้นทุกวันพุธในร่มบทบท
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะมี3รายการนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นไปในแนวเดียวกันกันที่ชอบฟังก็แยกเลือกฟังให้เหมาะสมกันละกันเนาะ
0: เจ้าค่ะและใครที่ชอบการปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็ฟังทุกเช้าวันอังคารถูกไหมเจ้าค่ะ
1: นั่นคือช่วงของจิตวิเวกใช่
0: เจ้าค่ะทุกเช้าวันอังคารจิตวิเวกและถ้าจะฟังว่าอะไรมาปรับใช้ในชีวิตบ้างซึ่งพระอาจารย์ก็จะจัดร่วมกับคุณทรงพลชูเวศในบางสัปดาห์คือจันทร์เว้นจันทร
1: ์
0: ก็ฟังกันทุกวันจันทร์นะเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาทาง Facebook หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะเจ้าคะทุกวันอาทิตย์อย่างนี
1: ้
0: ก็เป็นรูปแบบที่เราปรับมาให้เป็นรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละวันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับกันอย่างดีนะเจ้าคะเพราะว่าก็มีท่านผู้ฟังตามที่เราได้ขอความเห็นนั้นก็ขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนเนี่ยจัดรายการต่อไปแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นต่อไปนะเจ้าคะสาธุเจ้าค่ะ
1: วันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องของพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ในเล่มที่3ของอังคุตตรนิกายตอนที่แล้วเราจบในเรื่องการเดินจงกรมมีอานิสงส์5อย่างวันนี้ก็จะมาถึงในข้อที่30ว่าด้วยพระนาคิตะเรื่องราวนี้เกิดที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอิชานังคละในตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีภิกษุที่ชื่อว่านาคิตะท่านเป็นอุปถาตอนในคราวนั้นก็เป็นวาระแรกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นพอไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นแล้วปรากฏว่าชาวบ้านนี่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยพระพุทธเจ้ามา
0: ถูกค่ะ
1: พระพุทธเจ้านี่เป็นกษัตริย์นะเนี่ยเดินทางมาโอ้เป็นนักบวชเนี่ยเป็นโอ้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยนานๆจะได้เห็นคนแบบนี้สักทีนึงไปๆเราพากันไปไปดูไปชมไปฟังเราไปแล้วนี่ก็ถือเครื่องตยธรรมเรื่องตยธรรมนี่คือหมายถึงของกำนันบ้างหรือสิ่งของที่จะมอบถวายให้คือไม่ไปมือเปล่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเสร็จแล้วไปถึงที่ที่ท่านพักอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกโอ้ส่งเสียงอื้ออึงกันดังมากคนนั้นเตรียมอันนี้มานี่เธอเตรียมอะไรมาแล้วฉันเตรียมอันนี้มาแล้วเธอจะพูดอะไรยังไงแต่ละคนเนี่ยโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นน
0: ะ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านพระนาคิตะตอนนั้นก็เป็นพระอุปชาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอันนี้มันเสียงอะไรกันนี่อยู่ข้างนอกนี่ท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเขามาออมารุมดูกันเพื่อที่จะมาถวายของทั้งของเคี้ยวของอะไรต่างๆเพื่อให้พระพุทธเจ้าที่มีหมู่สงฆ์ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราผู้ใดที่ไม่ได้ตามปรารถนาไม่ได้โดยยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งในกามสุขก็ต้องมีการไปตามความปรารถนาอาศัยลาภสักการะแล้วก็มีการสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือสรุปให้ฟังนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านพระนาคิตาก็บอกว่าโอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปรับเธอเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางไหนพวกพราหมณ์ชาวชนบทชาวบ้านเขาก็จะตามไปทางนั้นเหมือนเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลไปตามที่ลุ่มที่ราบที่ดอนต่างๆไปในตามทางที่มันจะไหลไปไหลไปนะตามแรงดูดของโลกแต่ในที่ต่ำเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นผู้ที่ใครๆก็จะติดตามไปเรามาอยู่กันที่ตรงนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้คนที่เป็นอุปถากนี่ควรจะต้องคล้อยตามควรจะต้องคล้อยตามแต่ท่านพระนาคิตะนี่ไม่คล้อยตามคือในลักษณะที่ว่าควรจะต้องไปนะท่านบอกไม่ไปไม่ได้ควรต้องไปอย่างนี
0: ้
1: คือไม่ทำตาม
0: คนมีศรัทธาประสาทจะมาเจอแล้วแล้วก็จะถวายของแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ก็จึงว่าควรจะไปเจอเอาแล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ไปคือไม่ใช่ว่าไม่ไปนะแต่ย้ำว่าเราไม่ติดยศและไม่ติดเราแล้วก็จึงบอก5ข้อนี้ขึ้นมาบอก5ข้อนี้ขึ้นมาคือย้ำในเฟรซเดิมที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นละแล้วก็ย้ำมาอีกครั้งหนึ่งในเป็นวาระที่2ด้วยพูดแบบเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติม5ข้อนี้ขึ้นมา5ข้อนี้น่าสนใจ1
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นผลไหลออกมาแนวของเหตุถ้ามีเหตุแล้วต้องมีผลมี5ประการดังนี้คือ1อุจจาระปัสสาวะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกมาจากอาหารที่เรากินดื่มเคี้ยวเข้าไปนี่ต้องเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แบบนี้ make sense นะคือ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณกินอะไรเข้าไปมันก็ดูดซึมไปที่เหลือก็ไหลออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะ
0: คือถ่ายออกมาจากร่างกายเรานะ
1: ใช่ใช่นี่ข้อที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: ถัดมาความทุกข์ความโศกความคับแค้นย่อมเกิดเพราะอาศัยความรักถ้ามีความรักและความรักนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมายถึงคนที่เรารักนั้นน่ะเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีความโศกมีความร่ำไรรำพันแสดงว่าความรักนี่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนอาหารที่กินเข้าไปที่ไหลออกมาจากอาหารนั่นคืออุจจาระปัสสาวะสิ่งที่ไหลออกมาจากความรักนี่คือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจแปรสภาพไปละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: อันนี้เข้าใจเนาะข้อที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะฮะแต่ไม่อีกข้อที่สามท่านบอกว่าเวลาที่เราตามประกอบในสิ่งที่ไม่สวยงามเวลาพยายามที่จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ต่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการเจริญอสุภนิมิต
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นสิ่งต่างโดยความเป็นของไม่สวยงามคือการที่เราเจริญอสุภนิมิตอยู่มากๆทำอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่สวยงามอันนี้คือมีเรื่องราวที่เป็นประวัติของครูบาอาจารย์อยู่มากมายเลยที่พอท่านเจริญอสุภะมากๆมากๆเสร็จปุ๊บเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเห็นคนที่เขายืนเรียงบิณฑบาตรอใส่บาตรกันเนี่ยเหมือนเป็นซี่โครงมีแต่กระดูกอยู่ทุกคนทุกคนเลยผมมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนที่เป็นกระดูกเต็มไปหมดร่างกระดูกเนี่ยนะก็คือเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของปฏิกูลไม่น่ายินดีเอาทำไมมองไปเห็นเป็นอย่างนั้นได้เพราะเจริญอสุภานิมิตมาอย่างมากการเห็นเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆนั้นจึงเป็นผลที่ไหลออกมาเกิดขึ้นจากการที่เจริญอสุภะมาก
0: ๆ
1: ตรงนี้พระอาจารย์ก็เคยเจอในตัวเองก็เป็นแต่เราพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังมากๆทำเป็นปีแล้วนะคุณชัยทำทุกวันทำทุกวันเอ๊ะทำไมมองๆไปเนี่ยโอ้คนสวยๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกคนหล่อๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าแบบไม่ให้เราไปติดในของสวยงามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่สามถัดมาข้อที่สี่พูดถึงการพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่นี้ท่านพูดถึงอนิจจังอย่างเดียวนะอนิจจัง
0: ค
1: ือความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจะเห็นความเป็นปฏิกูลในผัสสะภาษาหมายถึงสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเราจะเริ่มเห็นความเป็นปฏิกูลของสิ่งนั้นๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีภาษามาก็ผ่านทางเห็นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสปฐวธรรมรมผ่านมาทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเมื่อเราจิตมีการรับรู้รวมกันก็เป็นภาษาภาษาเหล่านั้นจะปรากฏเป็นของปฏิกูลแก่ผู้ที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ
0: อืมเจ้าค่ะเหมือนกับเห็นความจริงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: เห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้น
1: ๆถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่สี่ข้อที่สี่ต่อมาข้อที่ห้าพูดถึงเหตุคือการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับความเกิดขึ้นและความดับไปในอะไรในขันธ์ทั้งห้ามีความเกิดขึ้นมีความดับไปในขันธ์ทั้งห้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยึดถือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ดีเลยถ้าเราไปยึดถือในสิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงความยึดถือเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายไปขันธ์ห้านะขันธ์ห้า
0: เจ้าค่ะ
1: ขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นความไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นความดับไปของขันธ์ห้านั้นอยู่เรื่อย
0: Upatan,
1: Upatan. Upatan อุปทานคือความยึดถือในขันธ์ห้าเขาจะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคืออุปทานขันธ์ห้าอุปทานมันเริ่มจะแยกออกจากขันธ์ห้าได
0: ้
1: อุปทานเนี่ยไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์ห้าโอเคนะอุปทานไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์ห้าแล้วถ้าเราเห็นขันธ์ห้าด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปอุปทานที่มันจะเกิดขึ้นอยู่กับขันธ์ห้าติดกันอยู่ขันธ์ห้าเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้
0: อ
1: ื
0: มเจ้าค่ะ
1: โอเคเรื่องนี้ท่านอธิบายไว้แค่นี้เลยจบตรงนี้เลย แล้วก็
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่รู้ว่าได้ไปพบกันหรือไม่ล่ะแต่คือเทศให้พระนาคิตาเนี่ยฟังก็จะไม่คือพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็ไม่บอกตรงๆอ่ะว่านี่อุปถากเนี่ยอย่าเป็นแบบนี้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เทศให้ฟัง
0: เทศให้ฟังว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้
1: หมายถึงว่าไม่ก็เทศให้ฟังคือไม่ได้เทศตรงๆว่าเธอต้องทําอย่างนี้นะแต่คือเทศ
0: เจ้
1: ให
0: า
1: ้
0: ค่
1: ฟ
0: ะ
1: ังว่าเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยเป็นต้นนะเรื่องห้าอย่างเนี่ยว่าจะเป็นสิ่งที่ไหลออกสิ่งที่ไหลออกจากการที่ต้องไปเกี่ยวข้องนั่นนี่คือห้าข้อนี้จึงพูดขึ้นมาโดยที่พระนาคิตาก็ไม่ได้ถามแค่อยากให้พระพุทธเจ้าไปพบบุคคลเหล่านี้เท่านั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วก็เทศให้ฟังเรื่องนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ฉะนั้นจึงมีข้อปฏิบัติคุณใจของในการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยว่าเราเวลาท่านต้องการอะไรยังไงเราก็ต้องคล้อยตาม
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านพระอานนท์เนี่ยพระอาจารย์จึงเข้าใจท่านเลยว่าตอนแรกๆที่เขาคิดว่าจะมีองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าโดยตลอดแต่นั้นคือปีที่12แล้วในช่วง10ปีแรกเนี่ยเดิมทีกับพระนาคิตะบ้างพระสาคตะบ้างพระรูปนั้นรูปนี้บ้างคือไม่ได้อยู่ตลอด
0: คือไม่ได้มีองค์ใดองค์หนึ่งประจำถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่ไม่ได้มีประจำก็เลยคิดว่ามันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนั่นนี่เอ้างั้นเราจะเอารูปไหนให้เป็นประจำดีเรื่องทั้งหมดมันก็จึงมาตกลงที่ท่านพระอานนท์พระอานนท์ก็จึงขอไว้ก่อนขอพรไว้ก่อนที่พระอาจารย์เคยนำมาเล่าให้ในช่วงของนิทานพรรณนาหรือว่าพร8อย่างที่ท่านพระอานนท์ขอนี่ก็คือจุดนี้ด้วยว่าเอาถ้ามีใครจะเข้าพบแล้วท่านพระอานนท์เห็นสมควรแล้วก็จะจัดเวลาให้เข้าพบในเวลาที่เหมาะสมขอให้ได้เข้าด้วยอันนี้ท่านจึงขอไว้ก่อนก็คงจะประรบเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยแล้วนะอาจารย์ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันเนาะนี่คือประสูตรที่30ข้อ30เป็นประสูตรแรกที่เราพูดถึงกันในวันนี
0: ้ก็คือนาคิตสูตรนะคะ
1: นาคิตสูตรใช่
0: เกี่ยวกับเรื่องของพระนาคิตะณจุดนั้นนะเจ้าคะ
1: ทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในหมวดธรรมะ5อย่างตรงนี้ที่ว่าสิ่งที่ไหลออกจากการกระทำก็คือเหตุผลนั่นเองว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงยกเอาเรื่องจระปัสสาวะมาว่าเป็นสิ่งที่เราออกจากการกินอาหารหรือว่าเอ๊ะถ้าคนที่ได้ความสุขจากเนกขัมมะได้ความสุขจากเนกขัมมะหรือว่าใน5ข้อนี้ไม่มีพูดถึงเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญไม่มีเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ไอเหตุปัจจัยที่ให้ท่านพูดเรื่องนี้คือเรื่องลาภยศสรรเสริญโอเคป่ะลาภยศสรรเสริญว่ามีคนจะเอาสิ่งต่างๆมาถวายให้ยกย่องให้มีชื่อเสียงต่างๆนั่นนี่โอเคนะเอ๊ะแต่ทำไมใน5ข้อนี้ไม่มีพระอาจารย์ก็จึงต้องการจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าอ๋อเพราะว่าท่านนี่พอได้เนกขัมมสุขได้เนกขัมมสุขสิ่งที่ไหลออกมาถ้าจะเอาตัวอย่างของ5ข้อนี้มาแล้วอนุมานเปรียบไปกับเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอาถ้าอย่างนั้นการที่เราได้ในกัมมสุขในกัมมสุขคือสุขที่เกิดจากสมาธิจิตใจสงบเย็นมีสมาธิแล้วความที่จะอยากได้ลาภสการะยศชื่อเสียงเนี่ยจะไม่มีจะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะจะหายไปก็จึงมาสอดคล้องกับปรารภเรื่องเหตุตรงนี้ว่าอ๋อกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในภายในแล้วจะประกอบความสุขในวิหารธรรมในภายในไม่ได้ต้องไปหาความสุขจากที่เขาพูดดีๆยกย่องเรานั่นนี่ไม่ต้อง
0: หรือว่าเอาของมาถวายอะไรอย่างนี้นะเจ้าค
1: ่ะใช่ใช่
0: เพราะว่าของที่มาถวายนั้นเนี่ยพอฉันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราก็คงประมาณนี้ใช่ไหมจ๊ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: นี่มันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้เนื่องจากที่บอกว่าอ่านมาหลายรอบนี่ก็คิดว่า
0: เจ้าค่ะ
1: มันน่าจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้แหละที่ว่าทําไมไม่ไปพบหรือทําไมถึงจะไปพบที่ไม่ไปพบเพราะว่าฉันสุขอยู่ในภายในอยู่แล้วเพียงพอแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอสุขอยู่ในภายในแล้วเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องไปพบไปเจอก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีความสุขอยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอน ไม่ต้องอาศัยลาภสักการะต่างๆเหล่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงปรารภในข้อนี้เป็นตัวอย่างขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่30นะข้อที่30
0: เจ้าค
1: ่
0: ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสำหรับข้อ30นาคิตะสูตรนะเจ้าค่ะแล้วข้อ31ล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เป็นบานเมื่อสักครู่นี้เป็นวรรคที่3ตัววรรคที่3จบไปแล้วต่อไปเราก็มาขึ้นวรรคที่4อีก10ข้อนึงวรรคนี้ชื่อสุมนาวรรคพระบาทพระสูตรแรกนี่คือว่าด้วยเรื่องของพระนางสุมนาเทวีเป็นราชกุมารีของพระเจ้าประสิทธิโกศล
0: เจ้าค่ะ
1: เรื่องนี้ก็คือข้อที่31ข้อที่31

0: ไม่ได้ให้ทานในระหว่างสองคนจะมีความแตกต่างกันยังไงจะมีความพิเศษไปไงถึงว่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยคือด้วยศรัทธาศีลปัญญาก็ไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนแต่คนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานเอ๊ะแล้วมันจะต่างกันยังไงจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม
1: ่เจ้าค่ะ
0: ท่านก็จึงแยก5ข้อนี้บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้บอกว่าศรัทธาศีลปัญญาใช่ไหมศรัทธาศีลปัญญานะเสมอกันนะเสมอกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคนไหนที่ให้ทานคนไหนที่ให้ทานนี่จะเลิศกว่าดีกว่าในเรื่องอายุที่เป็นทิพย์วรรณะที่เป็นทิพย์ความสุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์ห้าอย่างนี้จะก็เรียกว่าดีกว่าแต่คนที่ไม่ได้ให้ทานก็ห้าอย่างนี้จะน้อยกว่าคือจะถูกข่มได
1: ้
0: คนที่ให้ทานก็จะมี5อย่างนี้สามารถข่มเขาได้คนที่ไม่ให้ทาน5อย่างนี้คืออายุวรรณะความสุขยศและอธิปไตยก็จะถูกเขาข่มได้โอเคนะ2คนนี้จะมีความแตกต่างกัน
1: อ
0: ายุหมายถึงอะไรก็คืออายุยืนไม่ยืนอายุที่เป็นทิพย์เนี่ยสมมติมีพันปีเท่ากันแต่คนที่ให้ทานพันปีของเขาเนี่ยสามารถข่มพันปีของคนที่ไม่ให้ทานได้สุขก็เหมือนกันวรรณะนี่หมายถึงผิวพรรณร่างกายก็จะเป็นแสงสว่างออกมายศนี่ก็หมายถึงตำแหน่งตำแหน่งเท่ากันก็จริงแต่ว่าคนที่ให้ทานนี่เขาจะข่มคนที่ไม่ให้ทานได
1: ้อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อธิปไตยนี่คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์โอเคคำถามเธอก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังถามต่อไปว่าถ้าสมมติเทวดาสองตนนั้นน่ะอยู่บนสวรรค์จนกระทั่งหมดอายุละที่เท่ากันเคลื่อนมาสู่ความเป็นมนุษย์เคลื่อนมาสู่ความเป็นมนุษย์เอาแล้วจะมีความแตกต่างกันไหมในบรรดาสองคนนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เหมือนกันอีกเลยว่าคนที่ให้ทานเนี่ยจะข่มขี่คนที่ไม่ให้ทานได้ด้วยอายุที่เป็นมนุษย์วรรณะที่เป็นของมนุษย์ความสุขที่เป็นของมนุษย์ยศที่เป็นของมนุษย์แล้วก็อธิปไตยที่เป็นของมนุษย
1: ์อืมเจ้าค่ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้ด้วยข้อนี้เช่นมียศเท่ากันยศที่เป็นของมนุษย์มีเท่ากันนะแต่คนที่เคยให้ทานไว้เนี่ยเขาจะข่มคนที่ไม่เคยให้ทานได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: คนที่ไม่เคยให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้คำว่าข่มในที่นี้คุณใจต้องอธิบายไว้คุณไม่ใช่แบบว่าไปข่มขี่เขาแบบกดดันเขาหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้น
1: อืมเจ้าค่ะหมายถึงอะไรเจ้าคะ
0: แต่หมายถึงว่าเวลาที่มีพูดคุยกันปรึกษากันว่าเอาไงดีนะฉันว่าเอางี้นะความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยจะได้รับการฟังจะได้รับการพิจารณามากกว่าคนที่เขาไม่ให้ทาน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อย่างสมมติเรามีเพื่อนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะอยู่ในที่ทำงาน
1: เจ้าค่ะ
0: คนนี้ทำไมพูดแล้วมีคนฟังมากกว่าอีกคนหนึ่งพูดเหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยมีคนฟังแฮะ
1: คนไม่ค่อยเชื่อถืออ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมเจ้าคะ
0: มีนะมีอ่ะนี่คือเรากำลังพูดถึงว่าเขาดีเหมือนกันเลยนะศรัทธาศีลปัญญาเขาเท่ากันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มีคนเชื่อฟังเหมือนกันแหละแต่ว่าพอพูดกันไปแล้วเนี่ยด้วยความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยมันฟังดูมีน้ำหนักทั้งที่ก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดออกมาคล้ายๆกันแต่ฟังแล้วมันดูดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคือข่มเขาในข้อแบบเนี้ยได้
1: อืมเจ้าค่ะอันนี้เราเห็นในโลกจริงเหมือนกันนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่เห็นในโลกความเป็นจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: อายุก็เท่ากันนี่แหละอ่ะความสุขก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าพอจะถูกยกย่องอ่ะว่าโอ้บ้านคุณสวยงามไหมก็บ้านดีไซน์เดียวกันเลยนะสมมตินะแล้วแต่ทำไมคนเขาจะมาชมบ้านของคนที่ให้ทานมากกว่าบ้านคนที่ไม่ให้ทานก็บ้านดีไซน์เดียวกันอ่ะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แบบนิดนึงที่เหนียวค่ะอย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าข่มกันได้อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าไปแบบข่มในลักษณะที่เป็นกิเลสอย่างนั้นไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอ่ะต่อไปแล้วทีนี้ถ้าบวชเป็นพระแล้วล่ะสองรูปนี้สองคนนี
1: ้ถามต่อไปนะเจ้าค่ะ
0: การต่อไปก็คือ1ความเป็นเทวดา2ความเป็นมนุษย์3ความเป็นนักบวช
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเป็นนักบวชแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอายุวรรณะอะไรเงี้ยแล้วนะแล้วมันจะต่างกันยังไงด้วยศรัทธาศีลปัญญาที่เสมอกันนะเสมอกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เอาบวชเป็นพระแล้วก็น่าจะเสมอกัน แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามี

0: มีความแตกต่างกันอยู่5อย่างนี้คือ1คนที่บวชแล้วมีเคยเป็นทายกมาก่อนเนี่ยสี่ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องปัจจัย4คือ1จีวร2บิณฑบาต3เสนาสนะ4ก็คีรณะเภสัชปัจจัยบริการต่างๆปัจจัย4อย่างเนี้ยสำหรับคนที่มีการให้ทานมาเป็นทายกเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้ดีกว่า
1: คือ
0: ถูกร้องขอให้ใช้สอยมากกว่าคนที่มีไม่ได้ให้ทานมามากเท่าไหร่มีการให้ทานมาน้อยไม่ได้เป็นทายกมาก่อนพอมาบวชแล้วปัจจัย4เนี่ยก็จะได้น้อยก็จะไม่ได้จีวรมากจะได้จีวรน้อยบิณฑบาตเสนาสนะหรือคีรณปัจจัยเภสัชบริการจะได้น้อยหรือจะถูกร้องขอให้ใช้น้อยแต่ว่าถูกร้องขอนี่คือหมายถึงว่านิมนต์ไปรับนั่นเองขอท่านนิมนต์ไปรับปัจจัย4ที่นี
1: ้
0: มีอาหารถูกนิมนต์ไปรับประทานอาหารหรือว่าเขาใส่บาตรนี่เราจะดูได้ว่าคนที่ถ้าไม่ค่อยได้เคยให้ทานมาเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะไม่หมานคือได้น้อยภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าหมานไหมเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยนะมันดีไหม
1: ได้เยอะไหม
0: นั่นเอ้าทำไมบางวันได้น้อยเอ๊ะทำไมบางวันได้มากถ้าได้น้อยอาจจะว่าด้วยไปกันกับภิกษุที่ไม่ได้เคยให้ทานมาก่อน
1: เอ
0: าไปไหนได้มากอาจจะได้เคยไปกับภิกษุที่ได้เคยให้ทานมาก่อนก็จะมีวัดบารมีกันตรงนี้ได้อันนี้4ข้อแรกแล้วข้อที่5ก็คือเวลาอยู่ร่วมกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะถูกประพฤติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นที่น่าพอใจซะส่วนมากสำหรับคนที่เคยให้ทานมาแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เคยให้ทานจะถูกปฏิบัติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยน้อยกว่า
1: คนที่เคยให้ทานมานะจ๊ะ
0: อยู่ด้วยกันในวัดอย่างเงี้ยเป็นพระอ่ะถูกพูดดีๆหรือว่าทำดีๆให้มากหรือน้อยอันนี้เป็นตัวดูได้ว่าเราเคยได้ทำทานมาน้อยหรือมาก
1: นี่เจ้าค่ะ
0: เอ้าถ้ามีความแตกต่างกันอย่างนี้แม้แต่ในความเป็นพระยังแตกต่างกันเลยเหรอนี่เธอก็แบบคงจะสงสัยนึกในใจนะยังมีคำถามที่สี่ต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้าแล้วถ้าสองคนนี้คนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่เป็นทายกมีศรัทธาศีลปัญญาเสมอกันปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์น่ะยังจะมีความแตกต่างกันไหม
1: อยากรู้เลยนะเจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าบอกกับนางสุมนาว่าไม่แตกต่างกันเลยระหว่างวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เธอทราบข้อมูลนี้นะเธอแบบว่าอาโตนี่โอ้โหขึ้นมาเลยอาโหขึ้นมาเลยในคำนี้เป็นคำอุทานอาโหแล้วก็ถ้าสมมติอยู่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตีมือปรบมือเลยอะแต่ว่านี่มันเรื่องน่าสะใจจริงเลยนะเธอว่า
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยทานนี่ควรให้แท้ๆบุญนี่ควรทำแท้ๆ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่เทวดามนุษย์หรือนักบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยก็ยังแบบว่าปรากฏเห็นอานิสงส์ของสิ่งเหล่านี
1: ้
0: ควรทำแท้ๆควรทำแท้ๆเอาแต่สมมติเราพูดถึงพระอรหันต์เลยนะพระอรหันต
1: ์ถ้
0: าคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกับอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนั่นแหละสององค์แต่องค์หนึ่งเคยให้ทานมาองค์หนึ่งไม่ค่อยได้ให้ทานมาบรรลุได้บรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้าแตกต่างกันอยู่นะองค์ที่เคยให้ทานมาก็จะมีลาภปัจจัย4มากแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดีๆด้วยมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่องค์ที่ไม่เคยให้ทานมาลาภปัจจัย4ก็จะน้อยคนที่จะมาทำดีๆกับเราก็จะน้อยด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่การบรรลุธรรมนี่ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจุดที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือท่านอธิบายเอาไว้ว่าความไม่แตกต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตตินั่นคือความแตกต่างกันมันมีแน่ละในเรื่องอายุวรรณะความสูงยศสวรรค์อธิปไตย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือปัจจัยสี่การได้รับการดูแลหรือพูดคุยกันจากคนนั้นคนนี้อันนี้มีแ แต่พอวิมุตติกับวิมุตติไม่ต่างกันเลย
1: การหลุดพ้นนี้ใช่ไหมเจ้าคะที่จะบรรลุพระอรหันต
0: ์ใช่
1: ไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่างกันทั้งเพศเดี๋ยวก็มาถ้าท่านพูดว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่ว่าคนหนึ่งให้ทานกับคนหนึ่งไม่ให้ทานนะยังรวมถึงผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ต่างกันเด็กอายุ8ขวบหรือภิกษุอายุ100ปีก็ไม่ต่างกันจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ไม่ต่างกันจะเป็นพรหมหรือเทวดาก็ไม่ต่างกันในการหลุดพ้น
1: จ้ะค่ะ
0: พอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนางสุมนาเทวีเนี่ยโอ้ยดีใจมากได้ยินเรื่องนี้คือบางคนมีปัญหาในใจเธอแบบถามเรื่องนี้แล้วเธอก็ได้รับการเคลียร์ตอบนี่ดีใจมากพระพุทธเจ้าคือสรุปเป็นคาถาขึ้นมาเนี่ยบอกว่าดวงจันทร์นี่เคลื่อนไปในอากาศนี่จะสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหมดเนาะคนที่มีศีลศรัทธามีปัญญาแล้วให้ทานด้วยเนี่ยก็เหมือนกันจะรุ่งเรืองกันกว่าคนที่ตระหนี่แล้วท่านก็ยกเปรียบเทียบถึงเมฆฝนที่นอกจากเป็นเมฆแล้วสีดำแล้วร้องมีฟ้าแลบแล้วฟ้าผ่าแล้วยังฝนตกด้วยคือในเมฆเนี่ยจะมีทั้งที่ฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกหรือฝนตกแต่ฟ้าไม่ร้องอันนี้คือมีอุปมาในหมวดสี่ที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยนะว
1: ่
0: าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วให้ทานด้วยเนี่ยคือเหมือนเมฆฝนที่นอกจากฟ้าร้องแล้วยังฝนตกด้วยซึ่งก็เป็นเมฆฝนที่ดีเราก็จะรุ่งเรืองกว่าด้วยอายุวรรณะความสุขโภคะตายไปก็ไปสวรรค์เป็นอย่างนี้ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของนางสุมนาเทวี
1: เจ้าค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานนั้นดีอย่างไรนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: แม้คุณจะมีศีลศรัทธาเท่ากันอะไรต่างๆ
0: เจ้
1: าค่ะ
0: ต่อมา
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อ32เป็นพระสูตรที่3ในวันนี้เรื่องของนางจุนทีราชกุมารีก็ในทั้งสองฝั่งคุณใจฝั่งที่เป็นแคว้นโกศลมีพระเจ้าประเสนิโกศลเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองสาวัตถีก็ฝั่งแคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองราชกฤห์ฝั่งของแคว้นโกศลก็มีนางสุมนาราชกุมารีนี่เป็นลูกของพระเจ้าประเสนิโกศลส่วนฝั่งของพระเจ้าพิมพิสารก็จะมีนางจุนทีราชกุมารีเออมีสองฝั่งในพระสูตรที่ข้อที่32ก็ว่าด้วยนางจุนทีนี่เหมือนกันเราก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในลักษณะเดียวกันขี่รถไป500แล้วก็มีบริวารมากลงรถเสร็จปุ๊บก็ไปถามคำถามแต่ถามคนละคำถามคราวนี้ถามคนละคำถามก่อนที่จะไปถึงคำถามของนางจุนทีอยากจะให้ข้อมูลแบ็กกราวด์ตรงนี้สักนิดหนึ่งเรื่องของนางสุมนาราชกุมารี
1: ดีจัง
0: มีประวัติมีประวัติสั้นๆนางสุมนาเนี่ยเคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วก็ได้เคยถวายดอกมะลิให้พระพุทธเจ้าวิปัสสีในชาตินี้เธอก็จึงได้ชื่อว่าสุมนาที่แปลว่าดอกไม้หรือดอกมะลิเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงคนที่มีรถ500คันมีบริวาร500คนก็จะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นในจุปทวีปคือสุพนาราชกุมารี1จุนทีราชกุมารี2แล้วก็นางวิสาขา3คนนั่นคือจะเป็นผู้ที่มีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากร่ำรวย
1: เจ้าค่ะ
0: 3คนนี้เรากลับมาประสูติที่32เรื่องของนางจุนที
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับด้วยบริวารของเธอมีคำถามคำถามบอกว่าคนไหนก็ตามชายหรือหญิงที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรักษาศีล5ได้ดีผู้นั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติอย่างเดียวไม่เกิดในทุคติเลยที่ว่าพระพุทธเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงหรือที่ว่าศีลคือศีล5เนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือคำถามของเธอคือถามมาในเรื่องของโสตาปัตติยังคสีนะคุณใจโสตาปัตติยังคสีสี่ข้อนี้นะเรียกเป็นองคุณของผู้ที่จะไปสู่กระแสแต่ แปลมาจากคำว่าโสตาปัตติยังคะมี4อย่างเอ้ก็เธอก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะคุณใจว่าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล5ก็นี่คืออย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้นะ
1: ถูกค่ะ
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีล5เวลาไปวัดวันพระอย่างเงี้ยพวกญาติโยมก็จะบอกว่าวิสุงวิสุงลักขณาท่ายะนี่คือขอศีล
1: ถูกค่ะรับศีล5นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆพระก็จะบอกว่าเออพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิแล้วก็ให้สมาทานศีลห้าปานาติปาตาโยมก็ว่าตามไปอย่างนี้ใช่ปะ
1: ถูกค่ะ
0: นี่แหละคือที่เธอถามเลยที่เธอตั้งต้นมาก่อนคืออันนี้เป็นเรื่องที่มีพระจุกวานอีกคนหนึ่งชื่อจุนทะมาเล่าให้ราชกุมารีที่ชื่อจุนทีฟังว่าเป็นอย่างเนี้ยคนแบบเนี้ยจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะไม่เกิดในทุกขติก็แสดงว่าราชกุมารที่ชื่อจุนทาเนี่ยก๊อปปี้คำของพระพุทธเจ้าไปเล่าให้นางจุนทีเนี่ยฟังนางจุนทีฟังแล้วเก็ตไม่เก็ตยังไงไม่รู้ก็มาถามพระพุทธเจ้าอีกเอ้ว่าหญิงหรือชายที่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไงเลื่อมใสยังไงตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติไม่เกิดในทุกขติและธรรมะด้วยสงฆ์สังฆะด้วยแล้วศีลอย่างไรที่ว่าเนี่ยว่าศีลห้าเนี่ยยังไงนะคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามเนี่ยเป็นคำที่จุนทะราชกุมารก็บอกมายังไงซึ่งนี่มี4ข้อเองคุณใจพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วมันไป5ข้อยังไงนะในหมวด5เนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อที
1: ่
0: ก็ไม่รู้จะจับยัดยังไงคือถ้าจับยัดก็อาจจะจับยัดในข้อศีล5ก็ได้มั้งเนาะศีล5
1: ยกก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค
0: ่ะทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อในข้อแรกพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไรผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาอย่างไรอธิบายต่อจากคำถามตั้งต้นของนางจุนดีที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระจุกุมารที่ชื่อจุนทะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากไม่มีเท้ามีสองเท้าสี่เท้ามีรูปไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามมีประมาณเท่าไหร่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเลิศกว่าบริษัททั้งหลายเหล่านั้นบุคคลที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลก็ต้องได้วิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ว่าธรรมะเนี่ยธรรมะล่ะธรรมะอย่างไรที่ว่าถ้าถึงแล้วถึงจะไปดีได
1: ้
0: ท่านก็บอกว่าในธรรมมีประมาณเท่าไหร่ในโลกนี้ปรุงแต่งก็ตามไม่ปรุงแต่งก็ตามปรุงแต่งนี่ก็คือเป็นสังคตธรรมไม่ปรุงแต่งก็คืออสังคตธรรมธรรมะที่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าความคลายกำหนัดหมายถึงความสั่งเมาความดับความกระหายความถอนซึ่งความอะไรการตัดตัณหาการตัดวัฏฏะความคลายกำหนัดความดับทุกข์วิราคะนั้นน่ะคือนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าวิราคะนี่เลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เลื่อมใสในวิราคะธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผลที่เลิศนั่นเองนี่ข้อที่สอง
1: จ้ะค่ะ
0: คือวิราคะนี่คุณอาจารย์มันเป็นจุดที่ว่าสุดท้ายแล้วจะต่อเข้านิพพานแล้วก็หลุดอยู่ตรงนั้นจะแบบหลุดจากนั้นปุ๊บก็เป็นนิพพานเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะที่เป็นสังคตธรรมนี่คือทำให้การปรุงแต่งมันจะไปจบตรงนี้ตรงวิราคะธรรมหลุดมึงก็ไปเข้าสังคตธรรมตรงนี้จึงเป็นจุดที่ยอดสุดสูงสุดตรงนี
1: ้ค่ะ
0: นี่จึงถ้ามาถึงจุดนี้ปุ๊บก็จึงเป็นจุดที่เลิศละนี่ข้อที่สองตอบคำถามของพระนางจุนดีต่อมา
1: ค่ะ
0: ต่อมาข้อที่สามสงฆ์ล่ะสงฆ์คือหมู่สงฆ์แปลว่าหมู่นะคุณเดชสงฆ์แปลว่าหมู่สงฆ์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุพระภิกษุนี่คือนักบวชเนาะหมายถึงจะรูปเดียวถ้าจะใช้คำพูดในเหมาะก็คือภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็คือหมู่สงฆ์
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่หมู่สงฆ์นะหมู่ภิกษุถึงจะถูกถ้าใช้ว่าหมู่สงฆ์นี่ผิดเพราะสงฆ์นี่คือหมู่ถ้าเราจะพูดหมู่สงฆ์แปลเป็นภาษาไทยคือหมู่หมู
1: ่
0: ไม่ถูกต้อง
1: เหมือนเดินจงกรมเป็นเดินนะ
0: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าใช้คำไม่ถูกก็คือภิกษุสงฆ์หรือหมู่ภิกษุอาใช้คำนี้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคหมู่ภิกษุอะไรเหมือนที่ว่าเลิศเนี่ยที่เราต้องเลื่อมใสเนี่ยเอ้าก็คือ หมู่หมู่นะคือสงฆ์นะ
1: ใช่ป่ะ
0: สาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคือไม่ใช่ว่าหมู่ไหนก็ได้นะแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนไม่ใช่หมู่แห่งคนขายของไม่ใช่หมู่แห่งพ่อค้าแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนผู้ฟังคำสอนนี่คือสาวกก็จึงใช้คำว่าสาวกสังโฆสังโฆหรือสงฆ์นี่คือหมู
1: ่
0: สาวกคือผู้ฟังคำสอนคือสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่พ่อค้านี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาหมู่ที่ผู้ฟังคำสอนก็ต้องไม่ใช่คำสอนอื่นๆทั่วๆไปต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคด้วยเขาจึงใช้คำว่าภควโตสาวกสังโฆภควโตสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่ผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคนไหนก็ได้นะไม่ใช่แต่ต้องเจาะจงลงมาเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จึงเป็นที่มาของสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นหมู่สงฆ์ที่ว่าเป็นหมู่ที่ดียังไงมีอะไรก็ประกอบด้วยคู่สีคู่สีก็คือคู่โสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันตมรรคและผลมี8บุคคลนี่แหละจะเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การเคารพบูชาควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบัญชีควรแก่การทำทักษิณาทานเป็นนาบุญของโลกระหว่างนี
1: ้แต่
0: คนผู้เลื่อมใสในหมู่นี้คือเป็นหมู่ที่เลิศแบบนี้นี่โอ้ยังมีวิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่สามอธิบายเรื่องของสงฆ์เอาไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: ส่วนศีลศีลยังไงเธอก็พูดศีลห้าอยู่แล้วเข้าใจไหมเธอก็พูดเรื่องศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามจนถึงไม่ดื่มสุราเมรัยพระพุทธเจ้าก็เอานัยยะที่เธอไม่ได้พูดอธิบายขึ้นมาอธิบายเธอว่าก็ต้องเป็นศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลแบบนี้จะเป็นศีลที่เลิศกว่าศีลทั้งหลายนี่จะเป็นข้อที่4อธิบายเรื่องของศีลเรื่องของศีลทีนี้โดยตามความเข้าใจในแต่ละข้อลักษณะการอธิบายของพระพุทธเจ้าในข้อนี้นะพระอาจารย์อ่านมาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าข้อความที่นางจุนตีไปฟังมากับจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยราชกุมารที่ชื่อจุนทะก็ไม่ได้อธิบายคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรอธิบายแต่เรื่องของศีลว่าศีลมีปาณาติบาตเว้นขาดใช่ไหมลักทรัพย์เว้นขาดตรงนี้อธิบายไปตรงนี้แต่เธอไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายคำว่าพระพุทธหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระธรรมหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระสงฆ์ด้วยแล้วศีลเขาคิดว่า5ข้อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านก็ไม่อธิบายตรงที่เธอได้ฟังมาไม่แต่อธิบายตรงที่เธอไม่ได้ฟังมาตรงไหนคือเพราะว่าถ้าเราจะเอา2อย่างนี้มาจับใส่รวมกันนะคุณใจเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปในสมัยตอนหมวด4ข้อนะหมวด4ข้อในหัวข้อที่เราแบ่ง2ธรรมว่าเฮ้ยจะเรื่องไงเราเป็นโสดาบันก็ต้องเอาบทพยัญชนะใน4ข้อที่แบบละเอียดตรงนั้นเลยเนี่ยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือความศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์บลาบลาบ้าไปหรือพระธรรมเป็นสวัสดิธรรมบลาบลาบ้าไปอันนั้นมันถึงจะเต็มที่แต่ที่เธอได้ฟังมาเนี่ยย่อมาแล้วแล้วท่านก็จึงอธิบายอีกแบบนึงซึ่งบทเพียงชนะตรงนี้ไม่มีที่อื่นด้วยนะที่ว่าในบรรดาสัตว์2เท้า4เท้าอะไรเนี่ยจะมีคิดว่าอยู่ในสังยุตตนิกายแต่ในพระสูตรอื่นๆนี่จะไม่มีเลยก็จะมีแค่ตรงนี้ที่บอกว่าในบรรดาสัตว์2เท้า4เท้านี่จะมีข้อนี
1: ้ก็
0: คิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีทีนี้4ข้ออธิบายไปละพอจบอธิบาย4ข้อนี้พระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาเดี๋ยวบอกว่าบุญคืออายุวรรณะเกียรติยศสุขและพละห้าอย่างนะ ย่อมเกิดในผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลเป็นแบบนี้อธิบายไป
1: มาดิ
0: ก็จึงคิดว่า5อย่างเหรอนี่มันหมวด5ใช่ไหมเออ5อย่างอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะอายุวรรณะยศสุขภละก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นข้อสรุปของ4ข้อแรกนั้น4ข้อแรกคือความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล4อย่างก็จะไม่เกิด5อย่างนี้คืออายุวรรณะยศสุขและภละ5อย่าง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: โอเคเอาคิดว่าเราอาจจะมีเวลาต่ออีกสักข้อหนึ่งคุณใจสักข้อหนึ่ง
1: อีกสักหนึ่งพระสูตรใช่ไหมคะ
0: หนึ่งพระสูตรคิดว่ามันจะได้จบให้มันเหมาะสมกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันกับสองเรื่องเมื่อสักครู่นะที่ว่ามีราชกุมารีไปถามกระหน่ำว่าพระเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: คราวนี้ก็เป็นขรบดีพระสูตรที่ชื่อว่าอุคะเศรษฐีข้อที่33
1: เจ้าค่ะ
0: อุคะเศรษฐีนี่เป็นหลานของเมนาทกะเศรษฐีเราไปถามคำถามพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ไปถามไปนิมนต์ท่านไปนิมนต์ท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: ไปนิมนต์ให้มาฉันในที่บ้าน3รูปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณชัยบอกว่าบางครั้งบางคราวเราก็นิมนต์พระไปฉันที่บ้านเราไปฉันที่บ้านแล้วไปไงก็จะประกอบด้วยเหตุแห่งบุญ5อย่างเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนบอกว่า1ก็จะได้พบเห็นผู้ทรงศีลเนาะ2ได้กราบไหว้เนาะ3ได้ให้ทาน4ได้ฟังธรรม5ได้สอบถามคำถามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเป๊ะเลยที่อุกาเศรษฐีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้5อย่างนี้เลยยังไง
1: 1
0: พอนิมนต์เสร็จปุ๊บนิมนต์3รูปนะนิมนต์3รูปก็นิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็พาติตามอีก2รูปไปถึงปุ๊บกับปูผ้าอะไรท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยถวายอาหารเสร็จปุ๊บท่านฉันได้บาตรเรียบร้อยปุ๊บตอนที่จะกลับก็ฟังธรรมก่อนฟังธรรมก่อนโดยฟังธรรมนี่คือ1นี่ได้กราบไหว้แล้วนะได้พบเห็นละ2ได้กราบไหว้ละ3ได้ถวายอาหารละ4ได้ถามคำถามด้วยได้ถามคำถามถามว่าอะไรตรงนี้อุคาเศรษฐีบอกว่านี่หลานของข้าพระองค์เนี่ยจะแต่งงานแต่แต่งงานต้องออกไปสู่เรือนของสามีนี่เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพร่ำสอนเด็กหญิงคนนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาข้อที่5จึงได้ฟังธรรมนี่คือได้ถามใช่ไหมได้ถาม
1: เ
0: ราก็จึงได้ฟังธรรมพระเจ้าสอนว่าอย่างไรซึ่งนี้จะเป็นอันที่สอดคล้องกันกับในเรื่องของทิศทั้ง6ส่วนที่ว่าหน้าที่ของภรรยาเลยคุณชัยจะสอดคล้องกันในข้อแรกท่านสอนอย่างนี้บอกว่ามารดาบิดาของสามีตัวสามีนี่เราต้องเคารพดูแลให้ดีเราจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยปฏิบัติรับใช้ให้ถูกใจพูดจาที่เป็นคำไพเราะกับท่านเหล่านั้นโอเคนะคือมารดาบิดาและสามีอย่าไปบอกว่าเถียงกันว่ากันด่ากันไม่ควรคือพูดดีๆกันตัวเรานี่นะควรจะพูดดีๆกับบุคคลเหล่านั้นต่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาพูดไม่ดีกับตามเราต้องพูดดีๆให้สำเนียงอย่างนี้ให้สำเนียง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ก็ที่หนึ่งถัดมาข้อที่สองบอกว่าชนเราใดที่ว่าสามีพ่อสามีแม่สามีที่เขาเคารพบูชานับถือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นสมณพราหมณ์เขาบูชานับถือใครอะไรไงเราต้องบูชานับถือบุคคลเหล่านั้นด้วยเราคือว่าบุคคลเหล่านั้นมาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยนี่เป็นญาติผู้ใหญ่เราต้องรู้จักจัดแจงต้อนรับทำนี่ให้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะหมายถึงว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามอ่ะแต่ถ้ามารดาบิดาของสามีและสามีท่านชอบยินดีเราก็ต้องดูแลต้อนรับให้ถึงจะโดนข้อที่สองถัดมาข้อที่สามเรื่องการงานแล้วการงานอะไรต่างๆที่เป็นงานบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดเรื่องการจัดแจงอาหารการกินเราต้องเป็นผู้จัดการขยันไม่เกียจคร้านในการงานเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดการให้ทำด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งให้ได้
1: ค่ะ
0: ต้องมีอุบายในการที่จะจัดให้ทำให้มันสำเร็จการงานในเรือน
1: เจ้าค่ะคือถ้ารวยมากมีบริวารก็ต้องสั่งการจัดการให้บริวารทำให้เรียบร้อยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เรียกว่างานบ้านงานเรือนเจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้ก็พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟัง อยู่เรื่องของนางเวทีกาแล้วเรื่องนางเวทีกาก็ลักษณะนี้เลยว่าแต่งงานไปอยู่เรือนของสามีแล้วปรากฏว่าเรือนของสามีเนี่ยมีคนจัดการดูแลต่างๆให้เรียบร้อยอยู่แล้วคือนางกาลีเธอก็แค่แบบสั่งๆนิดๆหน่อยๆทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเออนี่คือเธอก็ทำการจัดการงานให้ดีให้ถูกต้องได้อันนี้คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นแม่เจ้าเรือนละเริ่มมาที่จะเป็นแม่เจ้าเรือนก็ว่าแม่เจ้าเรือนนี่ก็คือคนที่ดูแลเรื่องราวต่างๆในเรือนใครมาเป็นคนของสามีที่เขารู้จักต้อนรับดีเราก็ต้องต้อนรับให้ดีทำอย่างนี้ให้เหมาะสมเนา
1: ะ
0: การงานในบ้านก็ไม่เกียจคร้านจัดแจงการงานให้ถูกต้องทำความสะอาดนั่นนี่จัดแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ข้อที่สามแค่นั้นยังไม่พอคุณเดียร์ยังมีข้อที่สี
1: ่
0: ข้อที่สี่บอกว่าคนของสามีที่เขาต้องทำการงานให้สามีนะอันนี้จะต่างกับข้อสองข้อสองนี่คือคนที่สามีหรือพ่อผัวแม่ผัวเขาเคารพบูชาเราก็เคารพตามด้วยเนาะแล้วก็ตอนรับบุคคลเหล่านั้นทำมาบ้านในข้อที่สี่เนี่ย คือคนที่ทำงานอยู่แวดล้อมเช่นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าของสามีเราต้องรู้เราต้องรู้รู้แล้วไงรู้แล้วก็ต้องจัดแจงให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำงานให้ถูกต้องเอ๊ะทำหรือยังหรือยังไม่ได้ทำต้องรู้เช่นคนนี้ต้องไปเกี่ยวหญ้ามาให้ม้ากินโอเคนะเฮ้แล้วเขาไปทำหรือยังเราต้องรู้หมายถึงภรรยานะต้องรู้จักการงานด้านบนนี
1: ้
0: คนนี้เขาต้องไปรีดนมแพะเขาทำหรือยังเราต้องรู
1: ้
0: ว่ายังไม่ได้ทำนางเวทีกาตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันเธอก็ทำหน้าที่นี้ไงนางกาลีเธอต้องไปรีดนมแพะทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้ไปรีดนมแพะนี
1: ่
0: เธอต้องกวาดบ้านแล้วนี่ทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้กวาดนี่เขาต้องรู้แต่ข้อผิดพลาดตัวนี้มันจะแบบมันจะมีได้ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดแบบเขายังไม่ได้ทำแล้วก็มีปัญหาถ้าเราจะแบบว่าใช้วาจาหยาบคายร้ายกาจลงมือลงไม้เราก็ไม่ถูก
1: ไม่ได้
0: นางเวทีกาเนี่ยก็จึงถูกตำหนิในข้อนี้ว่าอ่อนหวานเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แล้วก็มีความสงบเสงี่ยมโถก็เวลาที่คนอื่นเขาทำพอใจนั่นแหละที่เวลาคนอื่นเขาทำดีๆแต่พอคนหนึ่งก็ทำไม่ดีเช่นน้องแป้งไม่ได้รีดบ้านยังไม่ได้กวาดเธอนี่ไม่เรียบร้อยแล้วไม่อ่อนหวานแล้วแล้วก็ไม่สงบเสงี่ยมด้วยเราอย่าพลาดตรงนี้ในข้อที่สี
1: ่เจ้าค่ะ
0: เห็นนอกจากนี้งานการทำใช่ไหมโอ้เราคุณก็อย่าโหดหลายถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ว่าเขาป่วยนะแล้วเขาดีขึ้นหรือยังเขาหายหรือยังเราก็ต้องจัดแจง
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมไม่ใช่แค่จี้ให้ทำงานอย่างเดียวต้องดูแลกันด้วยทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งเรื่องอาหารการกินแบ่งจ่ายให้เหมาะสมมีอะไรดีๆกับแบ่งเขาบ้างดูแลทุกด้านนี่คือข้อที่สี่
1: ก็คือเหมือนกับดูแลที่เบื้องล่างก็คือคนที่ต่ำกว่าเราหรือเป็นลูกน้องคนใช้เรานะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เนื้อหานี้ก็จะคล้ายๆกับในอุโบสถสูตรเรื่องของนางวิสาขาที่ไปถาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่ห้ามีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็เรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์ว่าถ้าสิ่งไหนสามีหาไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าวของเครื่องใช้คุณอย่าไปพลานเอาไปถลุงเอาไปทำไม่ดีอย่าไม่เป็นอย่าไปเป็นนักเลงการพนันอย่าเป็นขโมยอย่าไปดื่มสุราไปเป็นคนเจ้าชู้หรือล้างผลาญทรัพย์เหล่านี้ให้สิ้นเสียหายไปแต่ต้องรู้จักรักษาให้ดีต้องรู้จักรักษาให้ดีด้วยการทำอย่างนี้ห้าอย่างนี้เราจะได้บุญแต่เป็นบุญอยู่แล้วเลยนะคุณใจข้อนี
1: ้
0: คืออยู่บ้านเฉยๆนี่แหละแค่ดูแลการงานให้ดีนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ไปวัดเลยนะแล้วไม่ได้ใส่บาตรด้วยในข้อนี้คุณไปสวรรค์ได
1: ้
0: ไปสวรรค์ได้ไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นมนาปกายิกานี่เป็นเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะเคยไปสอบถามมาแล้วแล้วก็มาอยู่ในส่วนที่เพิ่มเติมของอุโบสถสูตรพระพุทธเจ้าเทศสอนนางวิสาขาก็เทศเรื่องนี้ตอนนั้นเธอก็มาถามเรื่องโครงการรักษาอุโบสถก็ได้เทศสอนเรื่องนี้ท่านพระอนุรุทธะมาถามไปเห็นเทวดาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่องนี้อุกหาเศรษฐีจะมีลูกสาวที่จะไปแต่งงานเข้าสู่เรือนของคนอื่นก็เทศสอนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เทศสอนแล้วก็เป็นบทธรรมที่ดีพระอาจารย์ว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันเป็นสุขได้
1: เจ้าค่ะ
0: จ้าพัน
1: ก็คือลูกสะใภ้หรือแม่บ้านที่เข้ามาดูแลสามีอะไรคุณพ่อคุณแม่สามีนี่ก็มีบทบาทสำคัญนะเจ้าคะ
0: ใช่
1: ถ้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองดีครบทั้ง5ข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับทำบุญทำในสิ่งที่ดีนะเจ้าค่ะ
0: แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เป็นสุขด้วย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เวลาต่อมาไปที่อื่นคือตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เดินผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเป็นข้อเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าค่ะคิดว่าหลายท่านอาจจะกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามีครอบครัวใหม่แต่งงานไปหรือสมรสไปอันนี้ฟังวันนี้แล้วคงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวที่จะทำตัวกันอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้ช่วงตอนของขุดเพชรในพระไตรปิฎกหมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เชิญพานเชิญพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PA Water สำหรับรถทีวีหรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พี่รุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2-0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับ20มิถุนายน2569ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ อันตาสุคนครับ
2: และอยู่กับไอวรินทร์ อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 KHz ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ฝากทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิควันนี้พี่สายชนีสังครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าก็ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันได้ดูกันซิว่าตอนนี้นะคะในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าห้วยขวางดินแดงของเราตอนนี้ก็คือฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็เมื่อกี้ก็ไปปล่อยแล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าตลอดคืนที่ผ่านมานี่ก็ชุ่มฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกเรากันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมอากาศวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนฟ้าคะนองอย่างของกทม.ปริมณฑลเองวันนี้จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่ของกทม.และปริมณฑลแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนในพื้นที่ของภาคใต้อันดามันก็ 60% อ่าวไทยก็ 60% แล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกก็ 60% เหมือนกันแต่ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานน้อยหน่อยครับ 40% ของพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โอ้โหต้องบอกว่าเยอะอยู่นะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยถ้าจำเป็นต้องออกไปไหนอะไรไงก็พกร่มติดตัวเอาไว้หรือว่าพี่น้องชาวสวนเองที่อาจจะต้องออกไปไร่ไปสวนอะไรตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็พกร่มอุปกรณ์กันร่มนะครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรด้วยที่ต้องดูแลให้ดีๆนะคะหาอะไรมาห่อมาหุ้มเอาไว้นะอย่างเช่นผลมะม่วงทุรุงทุเรียนนะคะก็ห่อหุ้มไว้ว่ามันก็ยังมีลมมีฝนอยู่นะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่21-25มิถุนายนนะคะประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะอันนี้จับตาดูนะว่าลดจริงหรือนะคะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณภาคตะวันออกแถวบ้านที่ฉันเองนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนใครที่อยู่ภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงเลยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งถึงความเป็นห่วงบรรยายแล้วก็มีให้ความระมัดระวังมาว่าข้อควรระวังในช่วงวันที่20ก็คือวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองหลายหน่วยงานหลายพื้นที่เขาก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน
2: ื่
1: องจากว่าแม้ว่าจะเจอเรื่องของฝนทิ้งช่วงแต่เดี๋ยวพอหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยหลายพื้นที่ฝนก็จะตกชุก พอสมควรนะครับซึ่งในหนึ่งพื้นที่นั้นคือที่นครพนมนครพนมเองเขามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของน้ำท่วมกันซึ่งเรื่องนี้ทางด้านว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไคลบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับก็เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนครพนมแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของนครพนมนี่แหละนะครับซึ่งก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนมนางสาวจันทร์สิมาแสงสุริยาแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมซ้อมกันแล้วก็ประชุมกันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบตั้งโต๊ะแบบฝึกบนโต๊ะก็คือมีวัตถุประสงค์คือเตรียมความพร้อมของแผนเผชิญเหตุของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมของนครพนมดูว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ละหน่วยงานเขาจะต้องมีหน้าที่ยังไงกันบ้างปฏิบัติยังไงประสานงานกับใครบูรณาการเอาหน่วยงานนี้มาร่วมกับหน่วยงานนั้นหรือเปล่าทำยังไงบ้างทั้งภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็กำหนดแนวทางในการทดสอบระบบการสื่อสารการจัดการทรัพยากรจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็จัดการพวกด่านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ให้รองรับเหตุน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้ไปตรวจด้วยตรวจตะกอนดินแม่น้ำสารวิงครั้งที่4พบว่ามีสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำสาขาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ดำเนินการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็ตะกอนดินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อสักครู่นี้ไปจังหวัดอะไรนะนครพนม
1: อัน
2: น
1: ี
2: ้ขึ้นไปหน่อยไปแม่ฮ่องสอนละนะคะโดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินครั้งที่4ซึ่งเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็มีการมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกินค่ามาตรฐานปรากฏว่ามีสารหนูในตะกอนดินจริงๆเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงจำได้นะนะคะก็ไปตรวจอยู่อย่างสม่ำเสมอแหละนะคะมีสารหนูเกินค่ามาตรกะหมามาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ไปตรวจที่แม่ฮ่องสอนพบ34ถึง68ก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะส่วนคุณภาพตะกอนดินในลำน้ำสาขานะคะพบสารปนเปื้อนในบางพื้นที่เกินมาตรฐานระดับที่ยังปลอดภัยต่อหน้าดินนะคะก็คือค่าสารหนูไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมละหะแล้วก็มีโครเมียมไม่เกิน 43.4 นะตรงถ้าส่วนสารโลหะชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแคดเมียมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแน่นอนว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าไอ้ตรงนี้มันเสี่ยงแล้วนะตรงนี้มีสารหนูหรือว่ามีสารที่เป็นภัยต่อร่างกายเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราไปทำกิจกรรมที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐฟังข่าวคราวจากทางรัฐด้วยว่าอันไหนควรที่จะระมัดระวังกันแน่นะคะมาดูทางด้านนี้ท่านนายกอนุทิน
1: ใช่มาดู
2: ท่านได้ไป
1: ภารกิจท่านนายกนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าได้ดูภาพข่าวนี่โอ้ท่านได้พบท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะไปเยือนรัสเซียมาถามว่าไปทำอะไรไปประชุมอาเซียนรัสเซียไม่ได้เราประเทศเดียวที่ไปน
2: ะ
1: สมาชิกของประเทศอาเซียนก็คือไปร่วมกันที่นั่นด้วยนะครับซึ่งพอตอนนี้ท่านนายกกลับมาแล้วกลับมาเมื่อวันก่อนกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีการสรุปผลกันสักนิดหนึ่งเนอะว่าตกลงไปทำอะไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวรัชดาธนาฤทธิ์เดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของท่านนายกอนุทินเนี่ยตั้งแต่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานใช้เวทีนี้เนี่ยในการเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนแล้วก็ผลักดันความร่วมมือรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละซึ่งในการประชุมเนี่ยนะครับท่านนายกเขาเสนอศักยภาพของไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมพาธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนอาเซียนเรานี่ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะ EU เขามีแบบสหภาพยุโรปถูกไหมฝั่งของเราเนี่ยอาเซียนก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่น้อยแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนรัสเซียเนี่ยมาขยายฐานการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละเน้นจุดเด่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทำเลที่ตั้งของเราโลจิสติกของเราอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพวก Data Center Semiconductor เศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารด้านการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งท่านนายกบอกว่าเศรษฐกิจไทยรัสเซียเนี่ย3ด้านสำคัญในการร่วมมือกันคือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแล้วก็สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนภาคเอกชนในอนาคตนอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกเสนอแนวคิด 3R เน้นบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงรับมืออาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนอกจากนี้ก็ร่วมรับรองเอกสารสำคัญ4ฉบับอย่างเช่นนี้ยกตัวอย่างนะปฏิญญาคาซาน2026แถลงการร่วมด้านความร่วมมือพลังงานแถลงการร่วมด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมและก็แผนดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ไม่สงบเนาะที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านของรัสเซียนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้กับความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่นะคะแน่นอนว่าการไปในครั้งนี้ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆระหว่าง2ประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันนะคะว่าจะทำหน้าที่ปกป้องหรือว่าป้องกันประเทศของตนเองโดยให้ไม่ให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในแนวทางของการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเออนะคะประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลหรอกอันนี้ท่านนายกบอกนะ
1: เราอยู่ติดกันเราย้ายหนีกันไปไหนไม่ได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะมีปัญหากันไปตลอดกาลหรอกนะชั่วลูกชั่วหลานไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและนี่ก็คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงไปนะก็ได้ผลงานก็เป็นชิ้นเป็นอันนะนะคะ
1: ก็มีความร่วมมือ
2: แล้วก็มีความคืบหน้ามีความคืบหน้านึงที่น่าสนใจเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็ได้เปิดบ้านเป็นตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้หลายๆท่านยังไม่ทราบเลยนะว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
1: World Bank
2: หรือว่า IMF แล้วนะคะในช่วงตุลานี้คือจริงๆแล้วเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการพูดคุยกับผู้แทนจากกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ไปเมื่อวันก่อนนะคะโดยการเข้าหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ปีนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการหารือเนี่ยนะคะเป็นการครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลให้กับสื่อมวลชนแล้วก็สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของ IMF เนี่ยแหละซึ่งทีมงาน NBT Connect ของเราเนี่ยพูดง่ายคือเป็นเจ้าภาพเลยเป็นแม่งานในการประชุมในครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งการประชุมประจำปีหรือว่า IMF World Bank เนี่ยเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินระดับโลกเลยนะที่จะรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะจ๊ะอันนี้ทั้งโลกนะไม่ได้แค่เฉพาะเอเชียหรือว่าอะไรนะทั้งโลกเลยนะเพื่อหารือประเด็นสำคัญทางด้านของเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพการเงินการพัฒนาแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งรู้ไหมว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อจากปี34 2534
1: ครับ
2: ก็
1: ประมาณ35ปีที่แล้ว
2: โอ้คุณวิ35ปีวนมาครั้งนึงเหรอเอ้ยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และ IMF เนี่ยอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมีการประชุมที่จะมีในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือในแง่ของด้านเศรษฐกิจโลกซ
2: ึ่
1: งต้องบอกว่าเป็นวาระสำคัญและก็เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนแหละว่าพอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของทั้งโลกเนี่ยมาที่นี่
2: มารวมกัน
1: ที่นี่แน่นอน

0: นั่นแหละมันคือผลอีกด้านหนึ่งที่เราจะได้จากการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เออ
1: และที่สำคัญก็คือเรื่องของการ PR
0: อ
1: ื
0: ม
1: เพราะว่าเชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่มาประเทศไทยเราเนี่ยประทับใจทั้งนั้นแหละประท
0: ับ
1: ใจทั้งหมดอดไม่ได้หรอกที่จะ PR ให้แบบเนียนๆ
0: เดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวคืออ่ะอย่างตอนปี 3-4 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพตอนนั้นโซเชียลมันอาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้แต่พอเนี่ยพอมาจากการประชุมในช่วงที่ยุคโซเชียลบูมอ
1: ่ะ
0: นึกออกมั้ยคือแน่นอนแหละว่าต้องมีทั้งการลงโซเชียลลงน่ะนู่นนี่นั่นอ
1: าจจะมี I love TikTok เกิดขึ้นมาบ้างนะ
0: นั่นแหละมันเลยแล้วทำใหโลกเนี่ยมันไร้พรมแดนมากกว่ายุคตอนปี 3-4 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นภาพอะไรต่างๆของไทยเนี่ยเยอะพอสมควร
1: แน่นอนว่าโลกทางด้านของดิจิตอลนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารประเทศไทยของเราก็กระเพื่อมแน่นอนในเรื่องของวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆประเทศไทยนี่โหมีอะไรหลากหลายนะที่หลายๆคนอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็สัมผัสนะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมุกเป็นมุกขบขันซึ่งเป็นมุกขบขันที่ค่อนข้างตลกร้ายต
1: ่
0: างชาติมองว่าเรายังขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยแหละ
1: เขามาเห็นของจริง
0: ว่าจริงๆแล้วโอ้บ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วนะครับอันนี้จากเศรษฐกิจโลกมาดูเรื่องของมรดกโลกกันต่อสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นข้อถกเถียงกันหลายคนถ้าติดตามประเด็นนี้อยู่เนื่องจากว่าทางกัมพูชาเองได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการของทางยูเนสโกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลายคนกังวลว่าแล้วสิ่งที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่แบบว่าตึงๆกันแบบน
1: ี้เราก็ทราบกันดีอยู่เน
0: า
1: ะ
0: แล้วจะทำยังไงถ้าไทยจะเสนอมรดกโลกเข้าไปจะโดนการซีนไหมพูดง่ายๆนะครับเรื่องนี้ทางด้านนางสาวสาวิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ Facebook ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ากรณีกัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกโดยระบุว่าการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเรื่องนี้ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีอำนาจหรือว่ากระบวนการพิจารณาที่เหนือกว่ายูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกเองเนี่ยเขามีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลข
1: ั้
0: นตอนของเขาอยู่แล้วพิจารณาพวกข้อมูลทางวิชาการที่ส่งมาว่าอ่ะอยากพิจารณามรดกอันนี้อันนั้นเขาพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยดำเนินงานแบบพหุภาคีหมายความว่าไงหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาค้านหรือมาแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆได
1: ้
0: นะครับเขาเลยยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเชิงรุกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้
1: อง
0: ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วต
1: ั้
0: งแต่ปี2025ดำรงตำแหน่ง4ปีจะหมดวาระปี2029ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะที่จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยไม่ได้มีแค่เราที่เป็นคณะกรรมการมีทั้งเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหายกังวลได้เร
1: ื่อง
0: ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งไทยเราเองเนี่ยเดี๋ยวกำลังเข้าคิวอีก2อันคือชุดไทยในปีนี้กับมวยไทยที่จะเข้าคิวต่อกันมาเนี่ยนะครับยังไงต้องรอดูกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าไม่มีใครกันซีนเราได
1: ้
0: นะครับ
1: เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่คือจะบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วว
0: ่
1: าอันนี้มันเป็นของเรา
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนนะคะทีนี้การที่ใครสักคนหนึ่งจะไปโพสต์ Facebook ว่าแบบอันนี้เป็นของฉันนะชุดไทยมันของฉันก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงในเรื่องของหลักฐานแล้วก็สบายใจได้ว่าจริงๆแล้วไทยนี่แหละก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะก็พูดง่ายก็คือไม่มีใครทำอะไรใครได้หรอกเพราะว่าเราจะไปอยู่เหนือยูเนสโกก็ไม่ได้นะ
0: ใช่ยูเนสโกเขามีกระบวนการอะไรต่างๆของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอเรายื่นเสนอไปแล้วจะไม่ได้รับคัดเลือกแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ
1: มาดูอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงค่ะมีใครบ้างตอนนี้จริงๆแล้วว่าหลายๆพื้นที่เลยนะคะบอกว่าคุณไก่เกตสยองอันนี้ชื่อนะ
0: ชื่
1: อเขานะนครสวรรค์26องศานะคะอากาศกำลังดีเลยนะฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะ
0: มีคุณชาตรีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกจน จนเลิกงานฝนก็ยังตกอยู่นะจ๊ะ
1: ค
0: ุณสุรัชยาบอกคุณต้น

0: คุณไอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ติดต
1: ค
0: าม
1: ่ะ
0: ทุกวันเลย
1: ค่
0: คุ
1: ะ
0: ณแบงค์คอฟฟี่บอกว่าผมเอารถพ่วงข้างไปจดทะเบียนมาแล้วเป็นคันที่3ของจังหวัดระยองเขาเปิดให้อันนี้แล้วนะ
1: ใช่ใช่ค
0: ท
1: ่ะ
0: ี่
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะตามจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยเรื่องของรถพ่วงข้างเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงปรับปรุงแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพ่วงข้างเนี่ยหลายๆคนใช้ทําประกอบอาชีพเนอะใช้ทําเป็นแบบขายของบ้างรับส่งคนบ้างอะไรแบบนี้นะครับ
1: จริงๆก็ต้องมีข้อกําหนดแหละเพราะว่าบางทีรถพ่วงข้างเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวสัญญาณหรือว่าใดๆที่กำหนดว่าเอ๊ะเคยเห็นไหมคะเวลาขับรถไปแล้วเป็นรถพ่วงข้างเนี่ยเห็นแค่สัญญาณไฟดวงเดียวเลยเข้าใจเป็นมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ก็เลยมีอุบัติเหตุชนด้านข้างขึ้นมา
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยทำจัดระเบียบให้มันถูกต้อง
1: ค่ะก็อาจจะต้องมีการติดสัญญาณหรือว่าติดสัญลักษณ์อะไรสักนิดนึงที่ให้เห็นว่าฉันน่ะมีรถพ่วงข้างอยู่ข้างๆนะคะมาดูทางด้านนี้บ้างคุณภูมิเดชาบอกว่าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าออก FM 99.0ทุกวันที่อำเภอหรืออำนาจอำนาจเจริญ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวอำนาจเจริญที่รับฟังอยู่ด้วยนะคะ
1: วิทยุชุมชนรับสัญญาณดีมากเลยนะนะคะ
0: อาจจะหลายคนบอกว่าโอ้ยังไม่อยากตื่นอะไรแบบนี้แต่จริงๆก็จะบอกว่าอาจจะงัวเงียมาฟังพวกเราก็ได้นะเราไม่ว่ากันนะครับมารับฟังข่าวสารกันตอนเช้า
1: อัปเดตข่าวสารกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคองร้องข่าวแล้วมาอัปเดตข่าวสารกันอีกที่ยังเหลืออยู่เป็นปึกเลยนะตอนนี้ในมือของพวกเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัดสนาวโบเกียมุอิดซัดดินวัดดอลเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบรูไนนั้นหารือยกระดับความร่วมมือไทยบรูไนใน4ด้านสำคัญด้วยกันครับได้แก่ด้านที่1ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้านที่2พลังงาน3สาธารณสุขและ4การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันในระยะยาวซึ่งด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจเพิ่มการนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์โลกขณะเดียวกันครับไทยเราพร้อมส่งเสริมบทบาทในฐานะผู้ผลิตอาหารสำคัญของภูมิภาคเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังบรูไนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของทั้ง2ประเทศรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อจะรองรับความท้าทายในอนาคตสำหรับในด้านสาธารณสุขนั้นไทยเราสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือความคืบหน้าข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนบรูไนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดสานต่อความร่วมมือในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเมื่อวันที่18มิถุนายนครับโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยเราครับขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นครับเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจครับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายรัสเซียนั้นเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันครับมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศนั้นอยู่ที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถจะขยายได้อีกมากทั้งนี้ครับสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลนั้นจะมีการเดินหน้าการเจรจาจะทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิก ทั้งนี้ครับไทยเรานั้นพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิครับเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับรองนายกสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวตกต่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการตรวจพบปัญหาราคาและการปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดในท้องตลาดครับมีการสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทานยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มากวดขันตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีครับเบื้องต้นนะครับพบโรงงานผลิตที่มีความเสี่ยงปลอมปนน้ำมะพร้าวจำนวน24แห่งด้วยกันครับส่วนความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมีการประชุมร่วมกับภาครัฐและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยที่จังหวัดราชบุรีพร้อมส่งรายชื่อนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้9หน่วยงานมีการตรวจสอบตามกฎหมายแบ่งเป็นลงผลไม้ที่อาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวน15บริษัทในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครรวมทั้งนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสงครามอีกจำนวน24รายครับเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องการลุยตรวจอพาร์ตเมนต์บ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์ในอุดรธานีขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงเงินประกันต้องคืนใน7วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกซึ่งจากการลงพื้นที่ครับและรับฟังปัญหาที่ผ่านมานั้นพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องหรือการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อยครับโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบนั้นได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแล้วขณะเดียวกันครับทางสคบเองยังเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ในการตรวจสอบสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดความเสียหายในวงกว้างซึ่งปัจจุบันครับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟนั้นต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมท่านสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสคบครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยครับสำหรับในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษได้โพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่นั้นเรื่องนี้ครับระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชานั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ครับทั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029มีวาระ4ปีครับซึ่งเรียกว่า UNESCO Executive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ครับถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของ UNESCO ซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยเราครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับยืนยันครับว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของ IMF กันบ้างครับกรมประชาสัมพันธ์เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าร่วมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเราครับจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยในการหารือดังกล่าวนั้นครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนและการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวซึ่งการประชุมประจำปี IMF World Bank ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนและสำหรับประเทศไทยเราครับได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้นั้นนับเป็นครั้งที่2แล้วครับต่อจากปี2534และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติครับทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคครับทั้งนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมไปถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF นั้นอยู่ระหว่างประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้าง เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกไว้3ช่วงหลักๆดังต่อไปนี้ครับ1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครับช่องทางแรกคือออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3คือช่องทางออนไซต์ครับสำหรับผู้ที่สะดวกในการเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถจะ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับ2คือ1ถึง15กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับ3คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับวันนี้คือวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนนั้นจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางการติดตามข่าวสารนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-956-2929หรือกด1506กด9ครับรวมไปถึงครับการติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook, LINE, YouTube และ TikTok สิทธิ์ของคุณครับคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6:50 นกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านที่อาจจะเพิ่งหมุนคลื่นมาฟังพวกเรากันในตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาสั้นๆ สักนิดหนึ่งละกันเรื่องของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้องบอกว่าเป็นวัดดังของจังหวัดซึ่งเรื่องนี้เองต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเพราะกรมศิลปากรเขาเตรียมประสานจังหวัดในการที่เขาจะเตรียมจัดทำแผนเพื่อเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนะในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเรื่องนี้จากท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชตบอกว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยของนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณามรดกโลกทางวัฒนธรรมเดี๋ยวเขาไปพิจารณากันในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานของเกาหลีใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แหละซึ่งของกรมศิลปากรเองเขาเตรียมความพร้อมและดูแลเรื่องของบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก็ต้องมีแผนการอนุรักษ์การปกป้องพื้นที่ถ้าได้รับประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9นะครับของไทยเราแต่จะเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่กรมศิลปากรไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลป์โดยตรงและการเสนอครั้งนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะในการดำเนินการหลักจึงต้องหารือกันในการวางแผนจัดการด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันในเรื่องนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันในวันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปนะคะก็สามารถไปดูกันได้ไปเที่ยวกันได้นะคะ
0: งดงามแล้วก็มีคุณค่าจริงๆผมเนี่ยแม่เป็นคนเชียงใหญ่เนอะของนครศรีธรรมราชเวลาไปนครเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยแหละ
1: คุณไปแล้วคุณเป็นยังไงประทับใจไหม
0: สวยคือจริงๆโลเคชั่นของวัดพระมหาธาตุเนี่ยถ้าในละครเก่าๆหลายเรื่อง
1: ใช
0: ้
1: โลเคช
0: ั่
1: นน
0: ี้
1: เหรอ
0: ใช่
1: เพิ่งพระนางมีไหม
0: ไม่รู้ไม่ขนาดนั้น
1: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดน
1: ั
0: ้น
1: มาดูอีกพื้นที่นึงนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวกันในโลกโซเชียลนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานได้มีการประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุดค่ะทางด้านนายประวัติศาสตร์จันเทพนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยบอกนะคะว่าตอนนี้ที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาคือมันมีกรณีพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานคือทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะว่าพื้นที่นั้นน่ะที่ออกมติมาถูกเพิกถอนจากอุทยานแห่งชาติทับลานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินคือพูดง่ายก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะขอชี้แจงว่ามติหรือว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยในคราวนั้นนะคะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ให้เป็นกฎหมายหรือว่าเป็นระเบียบที่กำหนดให้มีผลเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใดโดยพื้นที่นั้นก็ยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เพื่อมิให้การกระทำความผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาศัยอำนาจตามความมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติศักราช2562เช่นเดียวกันซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะได้ขอประกาศกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้เลยบอกว่าห้ามให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเลยนะเนื่องจากว่าเป็นที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายด้วยอันนี้นี่แหละที่เขามีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะยังไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหรอแล้วก็ยังไปพื้นที่พิพาททางกฎหมายอีกไม่ใช่หรอมันยังอยู่ในกระบวนการไม่ใช่หรอทำไมยังมีการมาซื้อขายกันอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ทางด้านของกระทรวงก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีการเสนอให้ขายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองขอให้ประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการแอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบบอกว่าเนี่ยมีที่มี โฉนดในการซื้อขายพื้นที่ของอุทยานแล้วก็มาทำการซื้อขายกันจริงๆแล้วไม่มีนะคะมันก็จะทำให้พวกเรานี่แหละที่ได้รับการสูญเสียเพราะมิจฉาชีพก็จะใช้โอกาสในละหาในการช่อโกงแต่เกิดและถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานตรวจว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบและถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดนะดำเนินการฝ่าฝืนบังคับใช้ก็จะดำเนินการทางอาญาแล้วก็มาตรการทางการปกครองอย่างถึงที่สุดค่ะ
0: จากเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานไปดูอีกหนึ่งเรื่องที
1: ่
0: หลายคนจับตากันเมื่อวานนี้เรื่องของคดีฟอเร็กฟอเร็กคืออะไรฟอเร็กคือเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างเรือนตราต่างประเทศนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ DSI เขาร่วมกับหลายหน่วยงานเลยแถลงเรื่องของผลการปฏิบัติการซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าร่วมมือกันทั้งตำรวจนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไปตรวจค้นเป้าหมาย24จุดในพื้นที่กทม.ปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครครอบคลุมเนี่ย15บริษัทนะครับแล้วก็บ้านพักที่เกี่ยวข้องอีก9แห่งตรวจค้นเนี่ยสิ่งที่พบนะครับแล้วก็ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์จำนวนมากเงินสดกว่า65ล้านบาทเงินตราต่างประเทศด้วยแล้วก็รถยนต์หรู5คันทองคำแท่งทองรูปพรรณเงินแท่งน้ำหนักรวม12กิโลกรัมแล้วก็พวกเครื่องประดับอาวุธต่างๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาสืบค้นสืบสวนคดีนี้นานกว่า6เดือนพบผู้เสียหายมากกว่า500รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านบาทขบวนการนี้เนี่ยแบ่งการทำงานเขาบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มของโบรกเกอร์ที่อ้างว่าได้รับอนุญาตกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า IB ซึ่งเป็นโค้ชหรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ทำหน้าที่ชักชวนประชาชนมาลงทุนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มระบบชำระเงินทำหน้าที่ในการรับส่งเงินนอกระบบสถาบันการเงินเพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
1: ่
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาล็อกคำสั่งซื้อขายซึ่งสะท้อนว่าไม่มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนจริงในตลาดโลกแล้วช่วงแรกผู้ลงทุนเนี่ยสามารถถอนเงินได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยดันไปถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกำหนดเงื่อนไขว่าทำต้องขนาดเงินต้องเท่านี
1: ้
0: ถึงจะสามารถถอนเงินได้ไปๆมาๆไม่สามารถถอนเงินได้การเป็นคนที่โดนหลอกไปลงทุนเนี่ยการเป็นว่าไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเลย
1: พอหลอกไปลงทุนหลอกไประดมทุนแต่ว่าก็ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมีการตรวจสอบทางด้านการเงินเนี่ยเอาจริงๆนะข่าวนี้มันมีมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับดาราบางท่านด้วยนะคะเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวข่าวก็จะออกมาเองนะคะเกี่ยวโยงกับดาราบางท่านซึ่งไงก็ตามนะ DSI ก็บอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับดาราท่านนั้นนะคะแต่ว่าก็ได้เฝ้าระวังคือต้องเฝ้าดูต่อไปนั่นแหละนะคะ
0: ขณะที่ท่านนายกเองเขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เดี๋ยว DSI ก็แถลงเองก็ตามนั้นนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการดูแลนะคะของเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้นะคะคุณพลึกเจ้าพิบูลมาแล้วดิฉันเห็นแบบ
0: เดี๋ยวเราไปรอติดตามข่าวยาวข่าวภาคเจ็ดโมงเช้ากับคุณพลึกและคุณคณิษฐากันวันนี้เราสองคนทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬา